0: ทางการครับ2วันพูดคุยหารือทวิภาคีหารือ4 eyes แล้วก็มีการให้ไปพบกับสภาการค้าไทยเมียนมาคุยกันสารพิษหมอกควันชนกลุ่มน้อยยาเสพติดก็ต้องพูดคุยกันเลยครับว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการสนับสนุนเกื้อกูลกันนั้นถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีความเดือดร้อนจากการกระทำหรือผลพวงจากอีกประเทศหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันแก้ไข
1: นอกจากนี้ประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดพบหารือกับสภาการค้าไทยเมียนมาโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความร่วมมือภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจอย่างไรก็ตามไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีประเด็นที่ต้องการขอความร่วมมือซึ่งกันและกันและการหารือครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลักดันความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
2: ภาครัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศได้ตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนในทุกมิติให้เห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอวานนี้ว่าภาครัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ Investment Industry Transformation Hub ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม AI and Digital Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล Green Economy Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Financial Hub ด้านนวัตกรรมทางการเงินและ Medical Hubด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจากร้อยละ22ถึง23แต่ระดับร้อยละ30ของ GDP ภายใน4ปีภายใต้การใช้เครื่องมือสนับสนุนที่หลากหลายและสั่งให้ทุกคณะทำงานเร่งกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วหรือ Quick Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง2ปีและแผนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว4ปี
4: เราจะมีให้แต่ละชุดเนี่ยนะครับไปทำ quick big win ภายใน6เดือนจะต้องทำอะไรที่มี impact ที่สามารถทำได้เร็วและมีผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้และก็มี big win ก็คือภายใน2ปีจะทำอะไรซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใน4ปีเรียกว่า long win ก็คือที่เป็นระยะยาวที่เราจะต้องทำโครงสร้างพื้นฐานเรานัดประชุมครั้งต่อไปก็คือภายในสิ้นเดือนสิงหานี้นะครับก็คณะทำงานจะไปขับเคลื่อนเรื่องนี้เอาโจทย์จากที่ท่านนายกมอบไว้มาแตกโจทย์เป็นแต่ละด้านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะครับ
3: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าความแตกต่างของคณะอนุกรรมการชุดนี้คือความร่วมมือในวงกว้างโดยดึงตัวแทนจากสถาบันหลักของภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางอย่างใกล้ชิดส่วนการขับเคลื่อนนโยบายเป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้การยกระดับเศรษฐกิจไปสู่เป้าหมายที่วางไว
5: ้เครื่องมือที่เราใช้ขับเคลื่อนนี่จะมากกว่าเครื่องมือของ BOIอันนี้จะมีเครื่องมือของกระทรวงคลังเครื่องมือของกระทรวงพลังงานนะครับเครื่องมือของกระทรวงพาณิชย์ต่างๆนี่มาช่วยกันด้วยเพื่อทำให้บรรลุเป้าที่ท่านรองนายกพูดถึงว่าต้องการสร้างโกรธที่เป็นมากกว่า 3% แล้วก็รวมทั้งผลักดันให้ไทยเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขันท็อป20นะครับอันนี้ก็เป็นเป้าใหญ่ที่ทุกคนยึดแล้วก็ใช้เครื่องมือหลากหลายเพื่อมาช่วยกันครับเครื่องมือทางการเงินของสมาคมธนาคารด้วยครับ
3: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยประธานสภาหอการค้าไทยประธานสมาคมธนาคารไทยและผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจภาคเอกชนยังได้แสดงความชื่นชมที่รัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
6: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2ทับ2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชีอีมันนี่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้สำหรับธนาคารพาณิชย์จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ขณะที่อีมันนี่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม
7: เพื่อไม่ให้รับผลกระทบเราจะให้สถาบันการเงินนะคะหรือผู้ให้บริการเนี่ยแจ้งเตือนการปรับวงเงินนี้ให้ลูกค้ารับทราบล่วงหน้าก่อนนะคะผ่านแอปพลิเคชันของเขาเองหรือ SMS นะคะให้ชัดเจนนะคะและหากเยาวชนนะคะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนดนะคะลูกค้าสุจริตก็สามารถที่จะมายื่นเรื่องขอปรับเพิ่มวงเงินได้แล้วก็ทางเราเองก็จะพูดคุยกับสถาบันการเงินให้อำนวยความสะดวกให้การกระทำในแง่ของการปรับเพิ่มวงเงินเนี่ยเป็นไปได้รวดเร็วและเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ต้องขอความอนุเคราะห์ทางผู้ปกครองในการช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
6: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
8: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.วันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นครอบคลุมและสามารถรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและกลุ่มติดอาวุธ สำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อเตรียมการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกที่ประชุมเห็นชอบให้มีการทบทวนแนวทางและเนื้อหาการพูดคุยรวมถึงการจัดลำดับประเด็นสำคัญให้เหมาะสมกับสถานการณ์เดินหน้าโครงการพาคนกลับบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างจากรัฐที่ประสงค์ยุติการเคลื่อนไหวสามารถกลับคืนสู่สังคมได้นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางความร่วมมือด้านการทูตและความมั่นคงกับประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศโดยใช้กลไกหมายแดงตำรวจสากลรวมถึงให้ความสำคัญกับการติดตามและป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอมข่าวยั่วยุและข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคงเพื่อสนับสนุนสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: วันนี้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ณห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
10: าตรการช่วยลดค่าของชีพของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ร่วมกับร้านค้าท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาสูงสุด 60% พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายให้ SME และสินค้าชุมชนช่วยให้ประชาชนซื้อของได้ในราคาประหยัดขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศอาทิปากีสถานสหภาพยุโรปอังกฤษเยอรมนีและเบลเยียมแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเต็มที่ซึ่งความพยายามเหล่านี้จะนำไปสู่การกำหนดอนาคตและการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดออกมาปฏิเสธข้อตกลงดังกล่าวโดยอ้างว่าอิสราเอลไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงนี้ที่ให้อิสราเอลยุติการโจมตีสมาชิกกลุ่มฮามาสซึ่งถือเป็นการยินยอมให้กลุ่มฮามาสวางแผนก่อเหตุความรุนแรงครั้งต่อไป
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวานนี้เกี่ยวกับความกังวลที่สหรัฐจะอนุญาตให้ยูเครนสร้างระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตและขีปนาวุธโทมาฮอคซึ่งมีอำนาจทำลายล้างสูงพร้อมเน้นย้ำว่าต้องคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพราะหากมอบเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสักวันหนึ่งอาจหันกลับมาเล่นงานสหรัฐได้ทั้งนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีเซเลสกี้ที่ประเทศตุรกีเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่า จะมอบใบอนุญาตผลิตระบบขีปนาวุธแพทริออนให้แก่ยูเครนเพื่อช่วยป้องกันการโจมตีของรัสเซีย
6: นางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิตาลีระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนแล้วเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอิตาลีหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนของโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองสเวตวาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57รายด้านนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียืนยันว่าการระงับสมาชิกเขตเชงเก้นในครั้งนี้เป็นไปตามสนธิสัญญาและวิกฤตผู้อพยพถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันพร้อมเน้นย้ำว่าประเทศในสหภาพยุโรปจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนอย่างไม่มีการควบคุม
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่อาชัยชิปมิจาดกับนภพกรตุงคัสถานพลิกจากตามหลัง1เกมอัชนาซี่ยูโรกับโนรากีล่าไมซาร่าจากมาเลเซีย2ต่อ1เกม11 21 22 20 24 22ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซูมิเรนาคาดะกับวิยูทากาฮาชิจากญี่ปุ่นด้านหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองพ่ายแทนวีชามาจากอินเดีย 1-2 เกมส่วนคู่ผสมรุธนาภักดิ์อูบทองกับเชนิชาสุจัยประภารัตแพ้คู่จากไต้หวัน 1-2 เกมและอีกคู่สุภักจอมเกาะกับอนิชาตรงสถาพรพันธ์พ่ายคู่จากอินโดนีเซีย 1-2 เกมอยู่เส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้ตามคาดหลังเอาชนะชิโอริอิซึกะจากญี่ปุ่น 7-5 และ 6-0 และเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2ได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิชวรัตน์ยังได้ช่วยแชมป์ไปที่2จากประเภทหญิงคู่โดยจับคู่กับจันทรรัตน์ธนานิสรช่วยกันหัวชนะเอ็มม่าเย่จากไต้หวันกับจือโยเหลียงจากฮ่องกง 2-0 เซต6ต่อ4และ6ต่อ2นั่นผลชายเดียวรอบชิงชนะเลิศอนันตทีพงศิริเลิศของไทยแพ้ให้แก่เรวันอมาราสิงห์เหมืองอันดับ3จากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ5ต่อ7ได้รองแชมป์รับ133คะแนนสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยรันแรงกิ้งสนามที่5หัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบรองชนะเลิศ F1 เชฟชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกเจอกับนกสงขลาปริศนัทเลิศสัจยาธรมืออันดับ1ของไทยซึ่ง F1 มาชนะมืออาชีพโลกต้องต่อให้คู่ต่อสู้7แต้มทุกเฟรมผลปรากฏว่าเกมนี้นกสงขลาเป็นฝ่ายออกคิวได้เฉียบคมกว่าเอาชนะไป4ต่อ1เฟรมไปเข้าไปชิงชนะเลิศไปสนามที่4ขณะที่ F1 เต็งแชมป์ต้องตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายมวยสากลนครหลวงบ็อกซิ่งรอดทูเวิลด์แชมเปี้ยนที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมชนันชัยจรูนพักรองแชมป์โลกอันดับ2สภามวยโลก WBC รุ่น112ปอนด์ปะทะกับพัฒนาศรีสวัสดิ์ดีกรีเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติและแชมป์ประเทศไทยก็ชนันชัยอาศัยฝีมือเข้าทำได้ชัดเจนกว่าเอาชนะคะแนนไปได้อย่างเอกฉันท์ทั้ง3เสียงหลังจบการชกนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์เปิดเผยว่าเป้าหมายต่อไปชนันชัยจะไปชกตัดเชือกกับฟรานซิโกโรดิเกรสจูเนียรองอันดับ1ชาวเม็กซิโกและอัดดันชนันชัยขึ้นชกชิงแชมป์โลกรุ่น108ปอนด์กับเพชรโกศลอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง22เซนติเมตรเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
15: 1นาทีกับกปท.แยกไหนก็ไม่ต้องวัดใจแค่ใช้หลักทางเอกทางโทหลายคนอาจยังสับสนว่าใครควรไปก่อนเมื่อถึงทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร 1. ทางเอกคือถนนสายหลักถนนกว้างหรือมีป้ายถนนเองผู้ใช้ทางโทต้องให้ทางก่อน 2. ทางโทคือถนนที่ตัดเข้าทางเอกหรือมีป้ายหยุดเส้นให้หยุดต้องชะลอและให้ทางจำไว้ทางเอกก็ผิดได้หากฝ่าสัญญาณไฟแดงไม่หยุดทางม้าลายหรือขับโดยประมาทแต่ไม่ว่าจะอยู่ทางเอกหรือทางโทอย่าลืมหลักให้ใจไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรมีน้ำใจให้คนเดินเท้าให้ทางถึงแยกก็ต้องชะลอให้ทางเอกไปก่อนให้ชีวิตถึงเป็นทางเอกแต่หากมีเหตุฉุกเฉินต้องหลบให้รถพยาบาลรถตำรวจหรือรถดับเพลิงผ่านไปก่อนเสมอให้ความสุขทางเอกชะลอเปิดทางให้รถที่กำลังเลี้ยวผ่านไปก่อนการจราจรลื่นไหลไม่เสี่ยงอุบัติเหตุทั้งนี้ขับรถอย่างมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางชะลอเมื่อถึงทางแยกและเคารพกฎจราจรเพียงเท่านี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดเป็นสำนวนหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปสำนวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนำไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัยโบราณมีหลักฐานในกฎมนเทียนบานว่าเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมืองในสมัยรัชกาลที่4มีประกาศกล่าวถึงการนำไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์สันนิษฐานว่า ไก่ที่จะนำไปปล่อยที่วัดจะตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการสะเดาะเคราะห์ด้วย
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่4วงเครื่องสายมอญเป็นวงดนตรีของมอญที่ใช้บรรเลงในพิธีกรรมและขับกล่อมและบรรเลงประกอบการแสดงทแยมอญเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงมโหรีมี5ชนิดได้แก่โกรหรือซอจะยามจะเข้มอญอโลดคลุยปุงตังกลองสองหน้าและคาเดหรือชิงเนื่องจากการร้องมีการนำทำนองเพลงสมัยใหม่มาประยุกต์จึงต้องเพิ่มสอด้วงอีกหนึ่งคันโดยปรับเสียงให้เข้ากับซอมอนและเพิ่มฉาบเล็กกองลำวงรวมทั้งกลับหรือตะขาบเป็นเครื่องประกอบจังหวะอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายภูนพงษ์นายดาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ local low cost ค่ะ
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
18: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขา

0: Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเถอะ
4: ไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: เฮ้ยจ้องทำไมกลับมาตัวเดียววะแล้วคนที่ขี่หายไปไหน

0: ่คุณแม่ฉันเขาหายไปไหนแน่เฮอจีตสี่โมงเย็นแล้วมั้ง
1: ก็ขี่ม้าเข้าไปในไร่นี่คะ
0: เขาไปทำอะไรคนเดียวทุกทีเขาเคยขี่ไปกับฉันวันนี้เกิดพานอะไรก็ไม่รู้หายเงียบไปเลย
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันล่ะค่ะคุณโอ้ยน่ะเลยนั่งคอยนอนคอยซะสองสามชั่วโมง
0: เขาอาจจะเลื่อนไปพรุ่งนี้ก็ได้แต่ถึงยังไงก็มีรถวิ่งไปตราดทั้งวันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอก
1: ไปทำไมของเขาเนาะ
0: โอ้ยฉันไม่อยากสนใจละจะไปทำไมก็ช่างก็เถอะเพราะฉันสอบถามเรื่องนี้กับเขามาสามสี่ครั้งเขาก็ไม่เคยบอกเขาบอกว่าเรื่องส่วนตัวธุระส่วนตัวเลยชักเบื่อจะถาม
1: ความจริงนิสัยเขาก็ดีนะคะคุณชน
0: พูดจาตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนอกจากเรื่องส่วนตัวที่ไม่พูดให้ใครฟัง
1: คิดว่าเรื่องผู้หญิงหรือเปล่าคะ
0: ใครจะไปรู
1: ้ถ้าเป็นเรื่องผู้หญิงเขาคงผิดหวังอะไรรุนแรงแต่ซ่อนความรู้สึกได้สนิทมากไม่แสดงอะไรออกมาเฉยๆเงียบๆตามนิสัยของเขา
0: คนคนนี้ท่าทางใจแกร่งใจเพชรมาก
1: แล้วคุณชนคิดว่าคุณแม่จะชอบเขาหรือเปล่าคะ
0: เอ๊ะแม่จี๊ดชักจะถามพี่กนแล้วนะ
1: โทษคุณชนจี๊ดหมายถึงนิสัยใจคอของเขานะคะไม่ใช่เรื่องอื่นแหมจี๊ดทราบหรอกว่าเรื่องอะไรควรถามเรื่องอะไรไม่ควรถาม
0: แม่ยังปั้นปึ่งเอาเชิงไม่แสดงอะไรออกมาเลยถ้าเกี่ยวกับในโอ้ยนะ
1: แต่ดูอ่อนลงมากนะคะไม่พูดไม่บ่นไม่ตึงตังเหมือนเมื่อก่อน
0: แล้ววันนี้ตึงตังอะไรกันน่ะ
1: ไม่ทราบสิคะ
0: ไม่ได้ถามแม่เหรอ
1: โทษขนาดยังไม่ได้ถามเลยยังเอาใจไม่ถูกถ้าถามมีหวังสวดยับเยินใครจะไปกล้าถามล่ะคะ
0: เขาโกรธอะไรของเขาแน่นะโกรธใครไม่มีเรื่องทะเลาะกับใครสักหน่อยทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้

0: คุณน้าคุณน้าคุณน้าคุณน้า
1: อะไรจ๊ะซ่า
0: จอมมากลับมาแล้วฮะ
1: จอมเหรอ
0: ครับ
1: เอ๊ะจอมไหนใครใช่ไปไหน
2: เดี๋ยวมาใช่ไหมซ่า
0: ใช่
2: โถ่ไอ้บ้า
0: จะอ้าวมึงอะไรมันด่าฉันน่ะ
2: แกเป็นคนแต่พูดจาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไป
0: ตกจ
1: อมพอแล้วน่ะทะเลาะกันไม่ได้ไอ้จอมมันไปไหน
0: ก็
2: อะไรล่ะ
0: ก็อะไรล่ะ
2: ก็คุณแม่ขี่ไปสิ
1: อ้าวถ้างั้นแม่ก็กลับมาแล้วสิ
0: ผมเห็นจะมาเห็นมีคนเลยฮะ
1: ฮะเศร้ายังไงนะ
0: คือผมเห็นได้จอมวิ่งมาตัวเปล่าไม่มีใครขี่หลังมันมาเลยสักคนนึงครับ
1: โอ้ย

0: แม
1: ่อะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: ยุ่งแล้วล่ะค่ะคุณอ้อย
1: ก็เรื่องอะไรล่ะฮะ
0: ก็แม่น่ะสิคะไม่รู้เขาโกรธอะไรกับใครจี๊ดว่าตอนฉันลงไปหาคุณเขาก็ลงตามไปได้ไล่กันพักเดียวก็หัวเสียกลับมาพานให้ผูกอันม้าไอ้จ้อนตัวเนี้ยแล้วแม่ก็ขี่เข้าไร่ไปเรานั่งคอยกันอยู่นี่ล่ะแต่เวลานี้แม่หายไปเหลือแต่เจ้าจ้อนกลับมาตัวเดียว
1: คุณแม่ไม่ได้กลับเหรอฮะ
0: ค่ะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ล่ะโธ่
2: มั่วตกมาไม่รู้นะเพราะไอ้จอนเนี่ยมันก็มาอีกล้อเล่นเหมือนกันนะฮะเวลาไปยศก็น่าดูเลยครับ
0: ใช่อาจจะทำพยศขึ้นมาเลยสลัดแม่ตกหลังมันแล้วก็วิ่งตัวเปล่ากลับมาง
1: ั้นผมจะไปดูเองผมจะเอารถจี้ไปนะ
0: ค่ะช่วยหน่อยเถอะค่ะ
3: ซาแปลกุญแจรถมาสิ
2: จ้า
0: เอาซาไปเป็นเพื่อนด้วยไหมคะ
1: เห็นจะไม่ต้องหรอกผมไปคนเดียวดีกว่านะให้ซากับจันอยู่เป็นเพื่อนคุณที่นี่กันแล้วกัน
0: ฟ้าก็มัวสัวทำท่าฝนจะตกอ่ะด้วย
3: จะบอกคุณขอให้คุณแม่อย่าเป็นอะไรเลย
2: มาแล้วไวเหลือเกินครับนี่ครับกุญแจรถ
1: ขอบใจ
0: หรือคนจะแกล้งพยศลงจากหลังม้าแล้วหลบไปนั่งเงียบๆไล่ม้ากลับมาซะอย่างนั้นจริงๆนะยิ่งมีอายุขึ้นยิ่งแสนงอน

เราขับรถวกไปวนมาในไร่หลายต่อหลายเที่ยวแต่ก็ไม่พบแม้แต่เงาของคุณชนนีไม่รู้ว่าถลบลี้ไปทางไหนเวลายิ่งผ่านไปจนใกล้ค่ำฟ้าก็ยิ่งมืดมัวซูด้วยเมฆฝนและก็เริ่มย้อยเม็ดลงมาจนได้แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพบคุณแม่ง่ายๆพายุเริ่มพัดจัดและก็ถล่มลงมาอย่างน่ากลัวฝนตกแทบจะไม่เหลือหูลืมตาไร่ทั้งไร่แทบจะจมลงเป็นมือมาดานดินก็เริ่มจะอ่อนตัวทำให้ต้องใช้ความเร็วต่ำรถทำท่าจะวิ่งไม่ได้และจะคลานเอาก็ตามและแล้วมันก็สำลักน้ำและก็ดับเงียบไปนี่ก็สบายสิครับไม่ต้องไปไหนกันอีกแล้วนั่งหนาวอยู่ในรถนี่เหรอวะประตูก็ไม่มีปิดจะให้เดินฝ่าฝนกลับก็เห็นจะไม่ไหวหรอกเท่านี้ก็แทบจะจับไข้ตายแล้วทำได้สวยมากนะแม่มหาจำเริญเหมือนจะแกล้งกันแท้ๆ

0: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุก

0: เป็นเด็กเป็นเล็กกลับมาจะตีให้ก้นขาดอะไรก็ไม่รู้ทำให้วุ่นวายไปหมดทีนี้ทั้งคนตามและคนถูกตามหายกันไปหมด
1: ฝนออกแรงนี่คะคุณชนใครจะมาได้น้ำก็เจิ่งนองไปหมดรถก็คงวิ่งไม่ได้หรือไม่ก็คงตายละค่ะ
2: อาจจะอยู่แถวๆท้ายไร่นั่นแหละครับขืนวิ่งมาก็มันหวังตกหล่มมาพลิกคว่ำเลยยิ่งแย่ใหญ่ฮะ
3: แล้วฝนกระตกเป็นบาดเป็นหลังตั้งแต่เนาะจนสามทุ่มแล้วยังบ่มีที่ทาสิหยุดตกเลยอาจสิตกทั้งคืนก็ได้
0: ไม่รู้อะไรนักหนาไม่มีเหตุไม่มีผลซะเลยอ่ะทำให้คนอื่นเขายุ่งยากซะเวลาเปล่า
1: ๆอะไรไม่ว่าสิคะกลัวคุณแม่จะไม่สบายเอาสิพี่ฝนต้องตกนานๆหลายชั่วโมงอย่างเงี้ยดีไม่ดีเป็นนิวมาเนียแล้วก็แย่เลย
0: ก็เป็นเพราะคุณแม่ตัวดีของเธอนั่นแหละ
1: อย่าไปถือโทษโกรธคุณแม่เลยค่ะ
0: ทำไมฉันจะโกรธไม่ได้ฮะแม่จิ๊ดเจ้านายเราน่ะวิเศษยังไงกัน
1: ก็คุณแม่น่ะเป็นกำพร้าน่าสงสารออกค่ะไปเมืองนอกตั้งหลายปีกลับมาคิดว่าจะได้เห็นหน้าคุณพ่อมั่งที่ต้องมาเสียคุณพ่ออีกคนก็เหลือน้าคนเดียวที่ต้องทำหน้าที่ทั้งแม่ทั้งน้าทั้งพี่ทั้งเพื่อนสารพัดอย่างเลยถ้าหากคุณชนโกรธซะอีกคนคุณแม่คงแย่แน่ๆเจ้าค่ะ
0: คิดแล้วฉันก็อยากจะหนีไปให้พ้นๆเหมือนกันจะได้รู้ซะมั่งว่าการอยู่คนเดียวทำทุกอย่างด้วยตัวเองตัดสินใจเองมันจะเป็นยังไงบ้าง
1: แล้วคุณน้าจะหนีคุณแม่ไปไหนล่ะคะ
0: ก็ไปเป็นลูกจ้างลูกออนใครก็ได้ท่านทูตพาณิชย์ก็อยากจะให้ไปอยู่เยอรมันให้เดือนละ 6,000 เมื่อไหร่ก็ไปได้ทั้งคุณชวีก็อยากจะให้อยู่ที่กาตาร์ที่ไหนๆฉันอยู่ได้ทั้งนั้นล่ะที่ไปไม่ได้เพราะห่วงแม่ตัวดีเขานี่นะสิอยู่เฉยๆไม่น่าจะก่อเรื่องนี่นะ
1: ไม่เห็นแก่พระก็เห็นแก่ชีบ้างเถอะค่ะหลานสาวคนเดียวเท่านั้นแหละงอนบ้างตึงตังเอาบ้างก็น่ารักออกนะคะ
0: เราน่ารักไปคนเดียวก็แล้วกันฉันในเอียนแล้วนะแต่งงานแต่งการไปสักทีเถอะจะได้ไปหากินของฉันมั่ง
2: คือทั้งเยอรมันเอ้ยเยอรมันทั้งตะวันออกกลางมันไม่ล่อเล่นนะครับเขาว่าผู้หญิงนะครับมันยังว่ามันหลอกแหลกเลยฮะขอให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงไทยนะครับกลางถนนหนทางเจอหน้าปลาหมดดื้อเลยครับ
0: ดีฉันจะได้ขายมันซะให้หมดตัวเผื่อจะร่ำรวยเป็นราณีซาอุกับเขามั่ง
3: ขายอีหยังฮะนายชน
0: เสือกน่ะ
3: เอ้าผมอยากหูนี่ครับเพื่อขายได้แล้วรวยผมก็จะได้ขายมั่งเพราะผมก็อยากรวยเกิดมาไม่ได้ความจน
4: แหมน้ำหน้าอย่างเองล่ะเหรอมันต้องขายถั่วมันโว้ยไอ้จันไปขาย2คนกับเจ้าซ่าเถอะโว้ยและไอ้เรื่องอย่างนี้นะมันขายได้เฉพาะอย่างฉันกับคุณชนอย่า
0: โว้ยเนี่ยบ้าทั้งนั้นฉันบ้าคนเดียวก็พอละทำไมจะต้องมาบ้าตามฉั

0: เพื่อชัยชนะของเราเว้ย
1: เพื่อชัยชนะของเราให้ตายเถอะแหมนี่ถ้าฟ้าฝนไม่มาขัดขวางนะคืนนี้คุณเด่งก็เป็นสุขไปแล้ว
0: ไม่ต้องห่วงหรอกหน้าแสบยังไงซะพรุ่งนี้เช้าก็ยังไม่สายไม่ใช่เหรอที่ฉันจะขึ้นเขาไป
1: ผมอยากจะให้อะไรอะไรมันเรียบร้อยจบเก่งกันไปในคืนนี้

0: เอาไปมันก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วใช่ไหมครับ
1: เออ
0: เต็มเมื่อคุณชนรู้ว่าคุณแม่เป็นของคุณเด่นแล้วแล้วทีนี้เธอจะทำยังไงฮะ
1: ทำยังไงก็ไม่สำคัญเพราะคุณชนก็ต้องเป็นของฉันอีกคนนึงนี่หว่า
0: ไอ้โอ้ยก็คงจะหน้าเหลือสองนิ้วรีบหอบผ้าออกจากใกล้ไปด่วนโดยความรู้สึกที่ขมขื่นเจ็บปวดที่สุด
1: ขอให้มันรู้สึกอย่างนั้นเถอะวะมันจะได้รู้ว่าการหยามเกียรติรูปผู้ชายนั้นมันทำไม่ได
0: ้
1: มาที่หลังไม่มีวันดังกว่าคนเก่าได้หรอกวะ
0: เดี๋ยวๆๆชงๆๆๆเอาเลยดื่มๆครับดื่มๆๆ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio Fresh Up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่โกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ือไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถดีแม็กซ์อดอเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้องดีแม็กซ์เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
15: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
14: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
20: Mass FM
21: Mass FM

0: กับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายโด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่92 เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุมาส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติทางกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้แจ้งเตือนนะคะขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ทั้งจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่1สิงหาคมนะคะขอให้เครือข่ายวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีข้อแนะนำบอกว่าให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงนะคะส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรเก็บข้าวของสัตว์สิ่งของต่างๆขนย้ายขึ้นที่สูงแล้วก็ที่ปลอดภัยให้สังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆเช่นสีของน้ำขุ่นข้นมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมาให้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำเดินลัดลำน้ำหรือลงน้ำหาปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆด้วยควรจะจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงมีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและท้ายน้ำตลอดจนเตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างไว้ให้พร้อมตื่นตัวและเตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยยังมีสาระที่เป็นประโยชน์ข่าวสารข้อคิดดีๆติดตามได้ค่ะพร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินและอย่าลืมติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM
2: Mass FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรง

0: ทำธุรกิจใดๆก็ตามหากมุ่งประโยชน์ไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปคุณจะไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นเวลาอ่านศึกษาธรรมะคุณจะนำมาแปรรูปเพื่อให้เกิดความสุขอยู่ตลอดเวลา
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอเชิญสัมผัสงานเชียงใหม่ DigiX 2026มาเปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตด้วยกันนะคะสัมผัสนวัตกรรมดิจิทัลมูลค่าสูงจากผู้ประกอบการไทยกว่า40กิจการแต่ละทีมผ่านการพัฒนาและบ่มเพาะภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลระดับโลกซึ่งภายในงานนี้นะคะคุณจะได้พบกับ AI and Automation IoT และ Smart Technology Smart City Startup Innovation E-commerce Digital Solutions เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยมีไฮไลท์พิเศษนะคะเป็นการแข่งขัน Product and Business Pitching รอบชิงชนะเลิศเชิญชมนวัตกรรมกว่า40ผลงาน Business Networking and Business Matchingตลอดจนลุ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคตพลาดไม่ได้นะคะเชียงใหม่ DigiX 2026เปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นพบกันค่ะที่ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่างานนี้เข้าชมฟรีนะคะมาร่วมค้นพบแรงบันดาลใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยสู่เวทีโลกแล้วพบกันค่ะที่มีโชคพลาซ่า 7-9 สิงหาคมนี้เชียงใหม่ DigiX 2026ค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: และควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การเวลา
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ

0: ยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่
1: เมื่อมีคนในบริษัทได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพื่อนร่วมงานของเขาจะให้การสนับสนุนและร่วมแสดงความยินดีอย่างจริงใจหรือไม่หรือพวกเขาจะเอาแต่คอยนินทาว่าร้ายและแสดงความไม่พอใจความแตกต่างของพฤติกรรมที่แสดงออกมาขึ้นอยู่กับว่าคนเหล่านี้คิดว่าการเลื่อนตำแหน่งนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อที่จะสงวนรักษาไว้ซึ่งการสนับสนุนของเพื่อนร่วมงานในยามที่เราเจริญก้าวหน้าคุณจะต้องแสดงให้พวกเขาเห็นนะคะว่าคุณนั้นทำงานหนักด้วยความตั้งใจทั้งก่อนและหลังจากการได้รับการเลื่อนตำแหน่งค่ะคุณจะต้องทำให้พวกเขาเห็นถึงความสามารถและความเสียสละของคุณซึ่งการสนับสนุนที่คุณจะได้รับจากเพื่อนร่วมงานโดยการที่คุณแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณทุ่มเทกับงานมากเพียงใดจะมากมายซะยิ่งกว่าเพื่อนร่วมงานที่รู้สึกว่าการเลื่อนตำแหน่งของคุณเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเป็นไหนๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากต้องการการสนับสนุนก็ต้องทำตนให้ควรค่าแก่การสนับสนุนนั้นๆด้วยค่ะ

0: โรงแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
3: Mass FM Your

ู้ฟังคะทุกสิ่งที่มากระทบใจทำให้เกิดความรู้สึกทั้งดีใจเสียใจผิดหวังสมหวังในขณะที่หลายคนอาจจะมองข้ามว่าผู้บัญชาการที่ควบคุมทุกระบบในร่างกายสำคัญยิ่งก็คือสมองนั่นเองอาจารย์ศัลยาคงสมบูรณ์เวชนักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพประเทศสหรัฐอเมริกาบอกว่าสมองคือกองบัญชาการที่สำคัญของร่างกายมีหน้าที่ควบคุมทุกระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกการเรียนรู้ความคิดความจำและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆดังนั้นสมองต้องได้รับสารอาหารและออกซิเจนอย่างเพียงพอโดยสมองต้องการออกซิเจนไปเลี้ยงมากถึง 20% ของออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปแม้ว่าสมองมีน้ำหนักเพียงแค่ 2% ของน้ำหนักร่างกายเท่านั้นโดยเฉพาะในการทำงานของสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดความจำหากเราทำงานหนักใช้ความคิดมากๆสมองก็ยิ่งต้องการออกซิเจนมากขึ้นการได้รับสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอก็จะทำให้สมองเกิดความเหนื่อยล้าประสิทธิภาพในการทำงานลดลงอาจจะมีอาการมึนเบลอๆคิดไม่ออกจำไม่ได้ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานนั่นเองนะคะดังนั้นผู้ที่ต้องใช้สมองในการสร้างสรรค์และพละกำลังในการทำกิจกรรมต่างๆอาหารหลักที่มีสารอาหารสมดุลวันละ3มื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะการรับประทานอาหารให้ครบหมู่อย่างสมดุลจะช่วยร่างกายแข็งแรงและเสริมสร้างการทำงานของสมองให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเติมโปรตีนในอาหารมื้อเช้าจะช่วยให้สมองตื่นตัวทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะควรจะให้เวลากับการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วันวันละ30นาทีวิธีการนี้ก็จะช่วยให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นรวมทั้งยังช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในสมองและช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดรฟินหรือสารแห่งความสุขออกมาซึ่งไม่ใช่แค่ทำให้สมองแล่นเท่านั้นนะคะหากแต่ยังช่วยให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าและระบบต่างๆทำงานดีขึ้นด้วยและแน่นอนค่ะเราต้องให้เวลากับการนอนหลับพักผ่อนเพียงพออย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงก็จะช่วยให้สมองปลอดโปร่งสดชื่นสดใสได้ตลอดทั้งวันที่สำคัญนะคะจำเป็นต้องวางแผนและจัดตารางเวลาให้เหมาะสมเพื่อว่าจะได้มีสมาธิกับการทำงานที่รับผิดชอบและทำงานเสร็จได้ตรงตามที่กำหนดแถมยังมีเวลาได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูหนังฟังเพลงเรื่องการอ่านหนังสือการเที่ยวซึ่งชีวิตก็จะได้ยืดหยุ่นแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้นลองทำอะไรที่นอกเหนือจากที่เคยทำในชีวิตประจำวันดูบ้างส

0: ฟังคะที่กาดมณีอีกหนึ่งร้านที่ขอแนะนำใครที่ชื่นชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแวะมาค่ะยาซาชิยากินิกุร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยคุ้มราคาไม่แพงนะคะจากวัตถุดิบสดใหม่หลากหลายเมนูยาซาชิยากินิกุรับจัดเลี้ยงทั้งกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่ภายในร้านแล้วก็ยังรับจัดอาหารเบนโตะสำหรับการประชุมงานเลี้ยงนอกสถานที่เชิญนะคะอร่อยคุ้มราคาไม่แพงสไตล์ญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุที่กาดมณีค่ะ
1: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
2: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
1: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
2: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
3: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
1: An education beyond tomorrow
3: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
3: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
3: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
4: สู่กลางใจ
0: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
1: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
0: มนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนต์นมสด
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: Mass FM Your happiness, our happiness.

ื่อว่ากับความผิดหวังที่ผ่านมาในชีวิตอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกอ้างว้างรู้สึกล้มเหลวรู้สึกว่าไม่ยอมที่จะลุกขึ้นมาแต่จริงๆแล้วอยากจะฝากกำลังใจว่าในความโชคร้ายแต่ละอย่างที่เราต้องเผชิญว่ากันว่าจะมีเมล็ดพันธุ์แห่งความโชคดีของวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าความโชคร้ายนั้นไม่เคยอยู่อย่างถาวรและแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปเพราะฉะนั้นทำวันนี้ทำทุกๆวันนำโอกาสในการเริ่มต้นเริ่มใหม่ได้เสมอนะคะ

0: พันธุ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
2: ไม่ต้องกังวลไปแม่พ่อรู้จักอยู่โรงเรียนหนึ่งเป็นแบบที่แม่ว่าเลยนะพ่อเชื่อว่าเขาจะคอยดูแลและช่วยลูกของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีที่ประสบความสำเร็จได้แน่ๆเลย
1: โรงเรียนอะไรเหรอคะพ่อ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบมีสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
1: แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะ
3: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: แม่คิดว่าไงจ๊ะพ่อว่าโอเลยนะ
1: แล้วเราต้องไปติดต่อสอบถามที่ไหนล่ะพ
2: ่อโรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่ม

0: ่าใช้จ่ายนะคะในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเตรียมตัวให้พร้อมสุขภาพแข็งแรงเพื่อรับทุกฤดูเชิญทุกท่านมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์วันเดียวนะคะในวันอังคารที่4สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา4สิงหาคม10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะคะสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเองมาสร้างภูมิคุ้มกันไปด้วยกันกับแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนเชิญชวนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ค่ะ
1: แมสเอฟเอ็มขอบคุณนะคะ
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่แมสเอฟเอ็มจากใจศรีสุดาชวชาติอ่านวิทยุแมสเอฟเอ็มเชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมือง
3: ประเพณีอินทะขิ
2: งประเพณียี่เป่งงานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: การแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
2: Mass FM
1: Mass
0: FM Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
4: This time is 9 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมง
1: Next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สาย

0: พันฟรีที่โรงพยาบาลลานา
1: หา
0: ฟรีเหร
1: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
0: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
2: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
0: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: Fresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Toyota Chiangmai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiangmai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญชาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อริมระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเริ่ม1สิงหาคม69ใบสั่งจราจรระบบใหม่เช็คใบสั่งออนไลน์ค้างชำระแต่ต่อภาษีได้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้ลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมโดยปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลระบบใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งของตนเองได้อย่างครบถ้วนก่อนชำระค่าปรับโดยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้แก่สำเนาใบสั่งจราจรสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรผู้ออกใบสั่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความโปร่งใสและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายได้มาตรการดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยหากผู้ได้รับใบสั่งยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายหากยังไม่มีการชำระค่าปรับข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกซึ่งกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การออกใบสั่งจนถึงการส่งข้อมูลจะใช้เวลาประมาณ60ถึงสำหรับผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระสามารถตรวจสอบข้อมูลและชำระค่าปรับผ่านในทะเบียนขนส่งได้ทันทีอย่างไรก็ตามหากถึงกำหนดต่อภาษีรถประจำปีแม้จะยังสามารถดำเนินการต่อภาษีได้ตามปกติแต่หากยังไม่ได้ชำระค่าผ่านใบสั่งจราจรจะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถยนต์ป้ายภาษีจนกว่าจะชำระค่าปรับทั้งหมดเรียบร้อยนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกในครั้งนี้จะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นมาตรการสำคัญในการสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
9: ์รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
14: ไปหาหมอไหมคะ
15: ไม่อ
14: ่
15: ะ
14: ไปหาหมอเธออ
15: ือไม่อ่ะ
14: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย1-3 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
6: ่นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20 สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแผ่นดินไหว 4.7 เขย่าอิตาลีพบอาคารเสียหายหลายแห่งบาดเจ็บนับ10คนเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.7 แมกนิจูดในอิตาลีเมื่อเวลา 19:46 นาทีของวันศุกร์ที่31กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลา 0:46 นาทีของวันที่1สิงหาคมตามเวลาประเทศไทยโดยศูนย์กลางแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่บริเวณแคมปิเฟลตเกรใกล้เมืองปอซัวลีในเขตมหานครเนเปิลส์ทางตอนใต้ของประเทศโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ทั้งเมืองเนเปิลส์เกาะอิสเชียและคาบสมุทรโซเรนโตสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของอิตาลีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากอาคารและสิ่งของที่หล่นลงมาเจ้าหน้าที่ได้เร่งอพยพประชาชนออกจากอาคารที่ได้รับความเสียหายพร้อมตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างอาคารเพื่อป้องกันอันตรายเพิ่มเติมจากการสำรวจเบื้องต้นพบอาคารหลายหลังพังเสียหายเกิดรอยร้าวรอบตัวอาคารกระจกหน้าต่างแตกเศษชิ้นส่วนของอาคารหล่นทับรถยนต์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายหลายคันประชาชนในพื้นที่เล่าว่าขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดก่อนที่พื้นดินจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงหลายคนรีบวิ่งออกจากบ้านด้วยความตกใจและตัดสินใจพักค้างคืนนอกบ้านเนื่องจากกังวลจะเกิดแรงสั่นสะเทือนตามมาด้านสถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟแห่งชาติอิตาลีหรือ INGV รายงานศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ระหว่าง2เมืองคือปอซัวลีกับควอโตและเกิดในระดับตื้นมากที่ความลึกเพียง3กิโลเมตรด้วยแผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแผ่นดินไหวต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยมีการบันทึกแรงสั่นสะเทือนรวม10ครั้งภายในเวลาประมาณ40นาทีหลังเหตุการณ์หลัดซึ่งแผ่นดินไหวขนาด 4.7 แมกนิจูดเป็นแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงที่สุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่โกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: ส วัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
14: ์เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
18: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกาแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
19: ่ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: Music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
3: คืนความ

0: มามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
1: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
2: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
1: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
2: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencerเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20 สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโตโยต้าเชียงใหม่คิดถึงรถโตโยต้าคิดถึงโตโยต้าเชียงใหม่โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงพลังงานยืนยันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอต่อการใช้ในประเทศ101วันท่ามกลางราคาพลังงานโลกผันผวนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางพร้อมใช้กองทุนน้ำมันและมาตรการลดการนำเข้า LNG เพื่อช่วยดูแลราคาน้ำมันค่าไฟและลดภาระค่าครองชีพประชาชนนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐอิหร่านโดยราคาซื้อขายน้ำมันในเดือนกรกฎาคมปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนเฉลี่ย 7-8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7-12 ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG นำเข้าปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณ 11 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 18-20 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU หรือเพิ่มขึ้นเกือบและ 60% จากความเสี่ยงด้านอุปทานที่ต้องพึ่งพาเส้นทางผ่านช่องแคบฮอมูสรวมถึงแนวโน้มความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นช่วงฤดูหนาวอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยืนยันว่าประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านพลังงานมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศถึง101วันพร้อมเตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องด้านราคาน้ำมันกระทรวงพลังงานยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลประเทศและลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดโลกส่วนการนำเข้า LNG ซึ่งมีผลต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าจะบริหารจัดการด้วยการเพิ่มการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในระยะสั้นและจากสปป.ลาวรวมถึงเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อลดปริมาณการนำเข้า LNG ให้ได้มากที่สุดกระทรวงพลังงานยืนยันว่าพร้อมดำเนินทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานและลดผลกระทบจากราคาพลังงานโลกต่อภาระค่าครองชีพประชาชนให้ได้มากที่สุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wigs
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: วัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2

0: ิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound
9: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันวันเสาร์วันนี้นะคะมีเพลง Oldies ดีๆให้คุณได้ฟังกันค่ะก็เชื่อว่าทุกคนคงจะชอบนะคะสองเพลงที่เพิ่งผ่านไปมี Walk Right In โดย The Rooftop Singers นะคะแล้วก็เพลงของ Four Seasons กับเพลง Walk Like a Man นะคะก็เพลงเชิญชวนให้ติดตาม Beautiful Sound ไปจนถึงบ่ายโมงนะคะก็คิดว่าน่าจะถูกใจคุณๆนะคะคุณผู้ฟังคะราคาทองคำวันนี้ก่อนเที่ยงราคาดีๆนะคะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,950 บาทขายออก 64,150 บาทค่ะส่วนทองคำรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,671 บาท 44 สตางค์แล้วก็ขายออกนะคะสำหรับทองคำรูปพรรณวันนี้บาทละ 64,950 บาทค่ะก็เป็นราคาก่อนเที่ยงเช้านี้ส่วนหลังเที่ยงไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าต้องดูตามร้านค้าทองทุกแห่งว่าเป็นอย่างไรนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้อบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช่ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการ

0: ตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการใต้เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: เพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้นะคะเลือกเพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งในเดือนมิถุนายนนะคะของปี1963เป็นเพลงต่างชาติเป็นเพลงสัญชาติญี่ปุ่นขึ้นอันดับหนึ่งที่ Cashbox ซึ่งเป็นเรื่อง

ยิ่งใหญ่แล้วก็จดจำจารึกกันไว้ว่าเพลงภาษาญี่ปุ่นสามารถติดอันดับหนึ่งของ Cashbox สหรัฐอเมริกาแล้วก็กลายเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกทุกเชื้อชาติสัญชาติก็สามารถที่จะร้องตามเพลงนี้ได้โดยเฉพาะในบ้านของเราก็ร้องกันได้อยู่ทุกคนโดยเฉพาะคุณที่เป็นแฟนเพลง Oldies นะคะเพลงที่ว่านั้นเป็นเพลงที่เคียวสคาโมโตะที่ล่วงลับไปแล้วเป็นผู้ร้องขึ้นอันดับหนึ่งของ Cashbox ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยในประเทศไทยนะคะเพลงที่ว่านั้นชื่อเพลงคล้ายชื่ออากิยากินั่นเองซูกิยากินะคะเนื้อหาของเพลงค่อนข้างเศร้านะคะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเศร้าแต่คนร้องยิ้มนะคะอาจจะด้วยว่าเสียงสำเนียงออกมาจะชัดเจนจะยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าหน้าเศร้าๆไปร้องเพลงทำคลิปนะคะหน้าของเคียวสคาโมโตะก็เลยอยู่ในความทรงจำของเราว่ายิ้มฟันสวยปากกว้างๆแล้วก็ดูสดใสนะคะนั่นก็คือเคียวสคาโมโตะกับกู๊ดซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้เพลงสุกิยากินั่นเองค่ะร้องตามเลยนะคะเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้หน้าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเฟซบุ๊กสยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
2: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 400,000 ไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
2: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 Notebook และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
1: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เลือกหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนให้คนใกล้ชิดคนในครอบครัวมีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาค ก็ได้แต่ว่าชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นการแสดงความรักความเมตตาและเป็นผู้ให้คนอื่นบ่อยๆนี้นอกจากจะทำให้คนอื่นนิยมคุณแล้วยังทำให้จิตใจของคุณพองโตด้วยความรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้พบเห็นปฏิกิริยาจากคนที่คุณแสดงความอื่นมากขึ้นสักหน่อยนะคะนอกจากจะเป็นการบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นดูบ้างก็

0: เพื่อให้เขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ
1: 3 2 1 Trip Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
0: สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ Beautiful Sound มีเพลงที่คิดถึงอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยเอามาฝากคุณเป็นพิเศษเพลงจากเสียงร้องของ Eddie Gourmet นะคะเพลง Blame It On The Bossa Nova นั่นเองค่ะเพลงที่สองเป็นเพลงของ Ned Miller นานแล้วไม่ได้ฟังเพลงนี้เพลงที่พูดถึง From A Jack To A Kingนะคะเพลงที่3เป็นเพลงของริกกี้เนลสันตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นริกเฉยๆก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะริกกี้เนลสันดารานักร้องนะคะหน้าตาหล่อเหลามากๆเลยนะคะแล้วก็มีเพลงฮิตหลายเพลงรวมทั้งเพลงที่คุณคุ้นเคยอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้ก็คือ It's Up To YouFังสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

ผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะทุกวันเสาร์จะมีเพลง Oldies เพลงในยุค 60 ให้คุณได้ฟังกันนะคะอยากฟังเพลงกับเรา0910725599นะคะโทรมาแจ้งกันเนิ่นๆต่อสัปดาห์ก็ได้ค่ะแล้วก็จะเลือกให้ฟังเฉพาะวันเสาร์นะคะวันนี้ก่อนจากการมีโค้ดดีๆบอกกล่าวค่ะแท้จริงแล้วความสวยงามของชีวิตก็แค่เกิดจากการรู้จักชื่นชมสิ่งที่เรามีอยู่แค่นั้นเองก็ขอให้มีความสุขกับชีวิตในวันหยุดของคุณทุกท่านกลับมาฟังเพลงด้วยกันใหม่

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลปรับปรุงหลังเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่ผ่านมากรมการ

0: ขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งทางบกและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยการยื่นอุทธรณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ทั้งนี้ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569และขยายเวลาตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงวันที่20กันยายน2569เพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและครบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
8: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
17: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
16: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
17: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
18: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ามาแล้วนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายเจอกันที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์กับอากาศที่ครึ้มๆอยู่นะอึมครึมมากแล้วก็ร้อนอบอ้าวที่สุดเลยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก็มีแดดอยู่นะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้เริ่มครึ้มๆมืดๆกันแล้วได้ข่าวว่ากลุ่มฝนก็อยู่ใกล้ๆแต่ว่ายังไม่ตกในส่วนของตัวเมืองนั่นเองค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยกับการเริ่มต้นเข้าสู่เดือนใหม่ลืมพลิกปฏิทินคุณผู้ฟังเดี๋ยวแป๊บนึงขอพลิกปฏิทินก่อนยังอยู่กรกฎาคมอยู่เลยพี่เตือนนะคะไปกันต่อกับเดือนนี้ค่ะวันแรกของเดือนก็คือวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ฟังเพลงด้วยกันเหมือนเดิมแล้วก็หลายๆท่านก็เป็นการทำงานวันแรกของเดือนเลยก็ว่าได้เพราะว่าวันเสาร์หลายคนก็ยังทำงานกันอยู่จะได้หยุดกันก็คือพรุ่งนี้วันอาทิตย์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เดือนนี้ก็จะมีวันหยุดให้เราได้พักกันนิดนึงนะคะหยุดกันแบบเบาๆก็คือวันพุธที่12ซึ่งสิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติบางคนก็จะลาเพิ่มลาต่อแต่บางคนก็บอกว่าทำงานดีกว่านะเพราะว่ายังมีอะไรรออยู่เยอะแยะมากมายในเดือนสิงหาคมของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังไปกันต่อกับเดือนนี้เดือนที่8ของปีนะคะเริ่มต้นบ่ายนี้กับเพลงสากลค่ะงั้นจากอเดลกับสวาลายูและคริสติน่าเพอร์รี่กับอัตเตอร์Yes, กันด้วยนะเพิ่มเติมความสุขเป็นเพื่อนกันกับเวลาของการทำงานกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์และวันแรกของเดือนสิงหาคมด้วยและที่สำคัญวันนี้วันของการลุ้นตัวเลขกันค่ะบ่ายนี้รู้กันว่าใครจะรวยกันบ้างนั่นเองขอให้โชคดีกันทั่วหน้าใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็ยังสามารถซื้อได้จนถึงประมาณสักบ่าย2ลองมองหาตัวเลขที่ตัวเองอยากได้กันดูกันละกันเผื่อว่าจะรวยกับเขาบ้างนั่นเองแต่ที่แน่ๆคือทำงานนี่แหละแม้จะไม่รวยแต่ก็มีเงินใช้ตลอดไม่ขาดมือยังไงก็มีเงินใช้ตลอดทั้งเดือนแน่นอนนะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของเขาก็รีเพลงนี้บ้างละกัน Before

Love นะคะคุณผู้ฟังเลน่าเลวิสคลินิกค่ะบ่ายโมงกับอีประมาณ29นาทีแล้วนะคะวันนี้ค่ะ1สิงหาคมเงินเข้าแล้วสมัครไทยช่วยไทย Plus หลายๆคนที่เอาไว้ใช้จ่ายกันก็เรียกว่าบรรยากาศในการใช้คึกคักกันตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่เดือนที่แล้วเนี่ยใช้หมดกันตั้งแต่กลางเดือนพอถึงช่วงปลายเดือนเนี่ยรอลุ้นนอกเหนือจากลุ้นเรื่องของเงินเดือนแล้วเนี่ยไทยช่วยไทย Plus ก็เริ่มใช้วันนี้วันแรกในรอบที่3นะคะเพราะว่าเราใช้มา2เดือนแล้วล่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่3นั่นเองค่ะก็เข้ามาเรียบร้อย200บาทก็ตลาดนัดก็จะคึกคักนิดนึงร้านกาแฟร้านเล็กๆนี่ได้กันเยอะแยะมากมายทีเดียวหมายถึงว่าได้ลูกค้ากันค่อนข้างเยอะในช่วงของต้นเดือนนะคะก็ใช้จ่ายกันไปในแบบที่หลายๆคนอาจจะซื้อของใช้อาจจะซื้อของกินซื้ออาหารน้องหมาน้องแมวหรือว่าซื้อของที่จำเป็นซื้อหยูกซื้อยาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังเข้าแล้วเรียบร้อยก็ใช้จ่ายกันให้เต็มที่กันละกันนะคะอยู่ด้วยกันยามบ่ายของเราค่ะมาพร้อมกับการเดินทางให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่และการดูแลรถหลังการขายที่สบายใจลูกค้าของโตโยต้าเชียงใหม่ยิ้มได้เสมอๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกรถคันใหม่มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มรอคุณอยู่นะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลหลังการขายนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันค่ะหมดปัญหาเรื่องของรถเสียและก็หมดปัญหาต้องรอคิวนานแค่คุณนัดหมายในการรับบริการล่วงหน้ากับเราได้พร้อมให้บริการทั้ง6สาขาของ Toyota เชียงใหม่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่ค่ะบนถนนมหิดลติดกับนิยมสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยนะคะส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม0532020009จะเลือกรถคันใหม่จะเช็ครถให้มั่นใจโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโตโยต้าเชียงใหม่ได้เลยโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะ Force Garden กับ Lemon Tree ค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ที่มีดา
4: วเติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh, refill the music.

ายเดอะสคริปต์ค่ะเฟเจอริ่งกับ VOM เพลงนี้นะคะ Call Frame เซนวาดกันนั้นกับ Until You ค่ะบ่ายโมงกับมีประมาณ44นาทีแม้ฝนในเมืองจะไม่ตกเท่าไหร่แต่ในโซนของแม่อายเอ่ยหรือว่าจะเป็นที่แม่แตงฝนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะล่าสุดก็มีเหตุการณ์ถนนสุดแล้วก็ทันดินถล่มที่อำเภอแม่อายมีหนึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะคุณฟังก็เตือนประชาชนใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงกันด้วยกันละกันเพราะว่าก็ค่อนข้างลักษณะของดินถล่มเนี่ยน่ากลัวเลยทีเดียวนะคะและตอนนี้สังเกตดูระดับน้ำปิงก็มีความขึ้นสูงนิดนึงเพราะว่าในโซนของแม่แตงแล้วก็เชียงดาวระดับน้ำก็ค่อนข้างขึ้นสูงนิดนึงเหมือนกันคือไม่ได้เยอะมากไม่ได้อยู่ในจุดวิกฤตที่ต้องน่าเป็นห่วงแต่ก็มีการเปิดประตูระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้สบายๆนั่นเองค่ะก็สังเกตน้ำปิงของตัวเองนี่แหละด้านหลังสถานีก็ไหลแรงนิดนึงเหมือนกันแต่ไม่ได้ไหลแรงมากนะคะก็รอดูติดตามสถานการณ์กันต่อไปสำหรับเรื่องราวของระดับน้ำปิงแล้วก็เรื่องของฟ้าฝนในช่วงนี้กันด้วยกันละกันนะคะบ่ายโมงกับ45นาทีค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ไปเล่นปิงปองกันไหมคะงานจาก Elegant Gracious เพลงนี้กับ Do You Know Ping Pong 2ค่ะ

ันนามาค่ะคุณผู้ฟังเพลงโปรดที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันด้วยค่ะก่อนนั้นมีเดสปราซิโตด้วยกับจากหลุยฟอนซีนะคะตอนนี้บ่ายโมงกับ56นาทีท่ามกลางประกาศเตือนเรื่องฟ้าฝนเข้าเดือนสิงหา

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคาดการอากาศ15วันพายุดึงมรสุมแรงเตือนไทยฝนหนักแต่บางพื้นที่ฝนน้อยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการช่วงวันที่1ถึง10สิงหาคม69มรสุมมีกำลังปานกลางค่อนข้างแรงและร่องมรสุมยังพาดผ่านทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนของไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทำให้มีฝนตกกระจายและตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่มีฝนหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนใกล้ร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นไปต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมในทะเลมีกำลังค่อนข้างแรงชาวเรือชาวประมงต้องเดินเรือด้วยความระวังช่วง 7-9 สิงหาคมมรสุมมีกำลังแรงขึ้นเนื่องจากมีพายุเคลื่อนตัวเข้าทางตะวันออกของจีนจะช่วยดึงมรสุมให้มีกำลังแรงขึ้นฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บริเวณภาคเหนือและตามแนวขอบตอนบนของภาคอีสานส่วนฝนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกบางพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนบางแห่งและบางพื้นที่เสี่ยงฝนน้อยในฤดูฝนช่วง 11-15 สิงหาคม69ฝนมีแนวโน้มน้อยลงยังตกหนักเบาสลับกันบางพื้นที่

0: ริเวณภาคเหนือและอีสานตอนบนเท่านั้นส่วนภาคอื่นๆฝนน้อยมรสุมมีกำลังอ่อนลงสำหรับพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเป็นพายุลูกที่13จากการนับจำนวนพายุของ ISMC โตเกียวญี่ปุ่นยังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ห่างไกลประเทศไทยมากทิศทางไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยไม่ควรตื่นตระหนกอัปเดตสถานการณ์การพยากรณ์อากาศและติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
13: ไปหาหมอไหมคะ
14: ไม่อ
13: ่
14: ะ
13: ไปหาหมอเธออ
14: ืมไม่อ่ะ
13: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
15: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening.

งที่2ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกับ3เพลงนะคะวันนี้วันเสาร์ฟังเพลงเยอะๆสบายๆกันไปยังจะพอสเพลงนี้กับคนที่แสนธรรมดาได้นาโพลีแคทมาฟีเจอริงด้วยคนธรรมดาที่มีความสุขได้นะคะก่อนนั้นมีสครับค่ะกับยังอยากรู้เป็นเวอร์ชั่นใหม่และบลูเชดกับอยากเจอกันด้วยนะคะบ่าย2กับ24นาทีอยากจะเจออะไรดีๆขอให้เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ใจดีกับเรามากๆกันละกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งหลายๆคนก็ตั้งอกตั้งใจใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดแหละเพียงแต่ว่ามันก็จะมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาทดสอบชีวิตของเราผ่านไปได้คุณเองก็เก่งไม่ใช่เล่นเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็ว่ากันไปกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ไม่ง่ายเกินไปแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของทุกคนให้กำลังใจกับการเริ่มต้นเดือนใหม่กันนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพี่เบิร์ดธงชัยและ25 hours นะคะรักคำเดียวค่ะ

นี้ก็เก่งมากแล้วเก่งที่สุดแล้วนะผ่าน7เดือนของปีนี้มาได้ก็เก่งสุดยอดต้องอวยตัวเองนิดนึงนะคะงั้นจากมีนเพลงนี้กับ Power Bank ค่ะเหนื่อยนะก็ต้องพักกันก่อนนะอย่าไปฝืนตัวเองมากและสลับคิสก่อนนั้นกับแฟนเก่าคนโปรดพี่เบิร์ดธงชัยกับรักคำเดียวได้25 hours มาฟีเจอริงด้วยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 MHz ค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาในช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอมีเพลงเพราะมาฝากกันเช่นเคยมาถึงงานของแว่นใหญ่ซ้อมมารีและดิวเวเทอร์เพลงนี้บ้างแอลลี่ด้วยกับข้อความค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณทุกความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
7: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงพิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
9: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

0: ีกเลย
1: พอเธอหายไปชีวิตก็ไม่วุ่นวายอีกเลยค่ะคุณผู้ฟังกลายเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็กลายเป็นอะไรที่กลับมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะ Are you okay เสียงของทิกเกอร์ค่ะซึ่งก็เป็นลูกชายคนโปรดจริงๆแล้วมีคนเดียวนั่นแหละของทั้งพี่แมวด้วยแล้วก็ทั้งนิโคทริโอด้วยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นร้องเพลงดีมากเขามีเพลงใหม่ด้วยหลายเดียววันหลังเปิดให้ฟังกันละกันนะคะก่อนนั้นมีเคลียร์และทิลลี่เบิร์ดกับขอบคุณที่เลิกกันค่ะบ่าย2กับอีกประมาณ51นาทีชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอกันด้วยใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะวันนี้1สิงหาคมเป็นวันมะเร็งปอดโลกนั่นเองนะคะมะเร็งปอดเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกแต่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโอกาสในการรักษาให้ได้ผลก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ควรรู้ก็คือการสูบบุหรี่และควันบุหรี่มือ2อันนี้อันตรายเขาถึงมีกฎหมายบอกนะว่าในส่วนของการสูบบุหรี่แม้จะหน้าบ้านแล้วพัดไปโดนคนอื่นเขาหรือว่าพัดไปหน้าบ้านคนอื่นมีความผิดนะตอนนี้การสัมผัสฝุ่นควันแล้วก็มลพิษทางอากาศค่ะกรรมพันธุกรรมหรือว่าจะเป็นประวัติของคนในครอบครัวสัมผัสสารเคมีบางชนิดเป็นเวลานานดูแลปอดของคุณเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้งดสูบบุหรี่เลยค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ได้จะดีมากสวมใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 แล้วก็มลพิษสูงหาเวลาในการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหากมีอาการแบบไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายเจ็บหน้าอกหรือว่าไอมีเลือดปนรีบพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะเพราะการป้องกันและการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยงของมะเร็งปอดได้เพราะไม่การดูแลคุณเสมอกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใครๆก็ใกล้หมอนะคะบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสสังดงดูแลครอบคลุมทุกสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของบัตรทองสิทธิ์ของประกันสุขภาพนะคะแล้วก็สิทธิ์ของประกันสังคมรวมไปถึงสิทธิ์ของข้าราชการด้วยค่ะคุณผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการได้ที่053-200-002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของจ้าอีเพลงนี้บ้างลืมไปหรือเปล่าค่ะ

ลืมไปหรือเปล่าเนี่ยจากเจ้าอีค่ะจากอัลบั้ม Red Print ที่นำเพลงขามาร้องได้เพราะมากเลยทีเดียวนะคะและแป๊บเดียวจะบ่าย 3 แล้วค่ะคุณนภามากเลยทีเดียวนะคะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับเครือข่ายห้างค้าส่งปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60ถึงวันที่15สิงหาคมนี้นายภูนพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยนำห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130แห่งรวม800สาขาใน76จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอาหารกระป๋องผงซักฟอกและยาสีฟันมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก3ประการคือลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อยในการซื้อสินค้าถูกไปจำหน่ายต่อสร้างโอกาสให้ SME และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่ายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานรากประชาชนสามารถสังเกตจุดจำหน่ายได้จากป้ายสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย X Local Low Cost ณห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นใกล้บ้านจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟัง

0: าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะ
5: ฟรีเหรอ
6: มุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
9: ์สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
10: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD Northstar มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
12: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ ทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
16: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Miu X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการ532-2002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
20: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

บหงุดหงิดได้จริงคุณผู้ฟังมันมีบางข่าวที่จริงๆจะบอกว่าตัวเองไม่ไปอ่านดูเนื้อข่าวเลยนะเพราะว่าแค่หัวข้อข่าวนี่ก็พาดหัวกันเยอะมากมายแล้วก็มันมีความรู้สึกว่ามันเศร้านะมันมีความรู้สึกสะเทือนใจและจะอินจนเกินไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็หวังว่ากฎหมายไทยและกระบวนการทางกฎหมายควรจะทำให้หลายๆเคสหลายๆกรณีเนี่ยหายไปจากโลกนี้ได้ก็ยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายมากๆเป็นคนที่อันตรายสุดๆจริงๆนะคะพิกซี่เพลงนี้กับหงุดหงิดค่ะคุณผู้ฟังและงานจาก Chasing Love นะชื่อเพลงก็คือซ่อนให้หานั่นเองค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3 16นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะล็อกก่อนเอาไว้เลยเบลริชราเพลงนี้กับล็อกก่อนค่ะ

งั้นจาก88 Rising นะคะและ 4 Eve เพลงนี้กับ Girls Like Me ค่ะก่อนในนั้นมี Ellie ด้วยกับ143ใบหวยหรือเปล่านี่กำลังรอลุ้นเลขหวยกันใช่ไหมคะคุณผู้ฟัง143มาดูว่า Ellie จะให้หวยแม่นหรือเปล่านะ Just My Nika กับ The Ma และ Bella Isra กับ Lock Glon ด้วยค่ะฟังกันเยอะและกันค่ะเพราะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนติดตามข่าวสารและจะมีความเครียดเล็กน้อยเพราะฉะนั้นก็ฟังเพลงให้หายเครียดกันไปและชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือรถคันใหม่ให้คุณได้เลือกเป็นเจ้าของเดินทางสบายๆชอบ Toyota แบบไหนเรามีคุณได้เลือกครบเลยค่ะคุณผู้ฟังกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้งความสวยของ Hilux Trevo หรือว่าจะเป็น Hilux Travo นะคะซึ่งมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษความใหม่ล่าสุดของ Land Cruiser FJ กันด้วยค่ะรถเก๋งขับสบายทั้ง Yaris Active หรือจะเป็น Yaris Cross Colora Cross และ Fortuner กันด้วยชอบแบบไหนโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะนำรถเข้าไปตรวจเช็คการช่างเราก็พร้อมเช่นเดียวกันหลังจากที่หยุดยาวไปในช่วงของ2วันที่ผ่านมานะคะในช่วงของวันที่27แล้วก็28ตอนนี้เปิดให้บริการปกติแล้วนะท่านที่อยากจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันค่ะเพราะทุกวันยังคงต้องเดินทางเสมอระบบหล่อเย็นไฟส่องสว่างภาพเหล็กน้ำมันเครื่องยางรถยนต์แบตเตอรี่เช็คให้ชัวร์จะได้เดินทางใช้รถได้อย่างเต็มที่ไม่เกิดปัญหารถเสียกลางทางนะคะสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงาลำพูน053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะงานจาก Plus One เพลงนี้กับแช่งค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพคุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์ Refresh Refill the musicYoung My Radio Fresh Enough

TV เพลงนี้ค่ะคุณฟังกับ My Page นะคะจาก Perfect ค่ะเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก่อนนั้นเป็นเพลงประกอบไม่ใช่ซีรีส์เป็นภาพยนตร์นะ Try Anger Love Is ใช่ไหมชื่อเพลงนี้จากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Why Sing นั่นเองค่ะเป็นหนังนะเรื่องนี้ใครที่สนใจก็ตามไปดูกันได้ได้ค่ะว่าสนุกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่เท่าที่ดูฟังเพลงนี้ก็ค่อนข้างติดหูง่ายๆเลยทีเดียวกับ Love Is งานจาก Triangle Angel นั่นเองนะคะบ่าย3กับอีกประมาณ44นาทีอยู่กี่เพลงนี้กับ M.O.M.O ค่ะ

0: นฟังกับนานาเพลงที่คุณนฟังถามมานะคะก่อนนั้นมีฮันทริกด้วยกับโกลเด้นเพลงดังเลยทีเดียวสำหรับเพลงนี้ค่ะกันแล้วก็มี Small Girl ด้วยนะคุณฟังงานของเลยองจีได้ DO จาก SO มา featuring ด้วยยูกิกับ MO โมนั่นเองค่ะเท่ๆกันไปเวลาหมดแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับรายการ Mass FM กลับมาเจอกันอีกทีก็ 5:00 น.เหมือนเดิมวันนี้ก็นั่งยาวๆไปถึง 6:00 น.เหมือนเดิมสำหรับการฟังเพลงเก่าๆแล้ววันเสาร์ก็จะเลือกเพลงแบบสนุกๆมาฝากกันด้วยกันละกันนะคะอากาศก็ครึ้มๆแต่ว่าฝนยังไม่ตกนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลุ้นกันเรื่องราวของฝนมากๆเพราะว่าตกมาทีนึงก็ลุ้นว่าเอ๊ะน้ำปิงจะขึ้นไหมตอนนี้ก็ขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นคุณฟังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าในโซนของตัวเมืองไม่ได้ตกมาแต่ว่าโซนทางด้านทิศเหนือก็ตกเอาเยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสังเกตได้เพลงนี้ค่ะ
1: This right here
0: Super Junior H Page Mode ถูกหวยกันไหมคะไปตรวจหวยกันดีกว่าเดี๋ยวเจอกัน 5:00 นค่ะ
2: Yeah yeahWatch me one step, two step, three step, four 너의 눈빛 flip it 더가빠지는 hole Watch me one step, two step, three step Watch me

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้นำสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐยังไม่เห็นด้วยที่จะให้ยูเครนผลิตระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวานนี้เกี่ยวกับความกังวลที่สหรัฐจะอนุญาตให้ยูเครนสร้างระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ Patriotหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตและขีปนาวุธโทมาฮอคซึ่งมีอำนาจทำลายล้างสูงพร้อมเน้นย้ำว่าต้องคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพราะหากมอบเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสักวันหนึ่งอาจหันกลับมาเล่นงานสหรัฐได้ทั้งนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ประเทศตุรกีเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะมอบใบอนุญาตผลิตระบบขีปนาวุธ Patriot ให้แก่ยูเครนเพื่อช่วยป้องกันการโจมตีของรัสเซียจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชค

0: ปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
1: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Globalทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ
6: ่
7: ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www. www.chiangmairadio.com.
14: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our
1: happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: เมื่อคืนนี้พักผ่อนสบายดีไหมคะสำหรับเช้าวันนี้ขออยู่เคียงข้างกันที่นี่ค่ะ Mass FM ด้วยความปรารถนาดีด้วยความเป็นมิตรไมตรีมีความสุขกว่าที่จะได้ยินเพียงแค่คำว่ารักแม้ไม่รักก็อย่าเกลียดอย่ามีความโกรธวางใจให้เรียบเฉยไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักไม่ชอบไม่ฟูมฟายไม่คลั่งไคล้ในการวางหัวใจที่เป็นกลางกลางน่าจะเป็นความสุขละเอียดเป็นความสุขที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามและไม่เคยสัมผัสก็ได้นะคะเวลาของรายการวิทยุ Mass FM กลับมาเจอกันค่ะที่นี่จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM ค่ะ
1: Mass FM

0: จคำตำหนิย่อมเกิดขึ้นได้กับผู้ที่ทำงานทุกคนใครยิ่งมีผลงานมากก็ยิ่งมีโอกาสได้รับคำตำหนิมากเพราะตัวงานที่เกิดย่อมเป็นฐานรองรับคำวิจารณ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบจึงมีคนให้แง่คิดว่าถ้าทำก็ถูกด่าถ้าไม่ทำก็ถูกด่าแล้วก็จงทำในสิ่งที่ถูกต้องก็แล้วกัน
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอเชิญสัมผัสงานเชียงใหม่ DigiX 2026มาเปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตด้วยกันนะคะสัมผัสนวัตกรรมดิจิทัลมูลค่าสูงจากผู้ประกอบการไทยกว่า40กิจการแต่ละทีมผ่านการพัฒนาและบ่มเพาะภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลระดับโลกซึ่งภายในงานนี้นะคะคุณจะได้พบกับ AI and Automation IoT และ Smart Technology Smart City Startup Innovation E-commerce Digital Solutions เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยมีไฮไลท์พิเศษนะคะเป็นการแข่งขัน Product and Business Pitching รอบชิงชนะเลิศเชิญชมนวัตกรรมกว่า40ผลงาน Business Networking and Business Matchingตลอดจนลุ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคตพลาดไม่ได้นะคะเชียงใหม่ DigiX 2026เปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นพบกันค่ะที่ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่างานนี้เข้าชมฟรีนะคะมาร่วมค้นพบแรงบันดาลใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยสู่เวทีโลกแล้วพบกันค่ะที่มีโชคพลาซ่า 7-9 สิงหาคมนี้เชียงใหม่ DigiX 2026ค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
3: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ฟอร์บีมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่พรอสเพอลิสสครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: ฟอร์บีจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
2: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
3: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
4: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
4: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: โปร เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่ภูมิปัญญาการถนอมอาหารของคนเมืองยังสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ว่ามีข้าวในนามีปลาในน้ำนับเป็นสินทรัพย์ของแผ่นดินล้านนาปลาจะมีมากในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคมเมื่อน้ำในหนองคลองบึงแห้งชาวบ้านจะหาปลาเมื่อหาได้มากก็ต้องเก็บไว้กินให้ได้นานที่สุดปลาตัวเล็กหรือปลาซิวจะนำมาล้างให้สะอาดแล้วคลุกเกลือใส่ขวดปิดฝาเรียกว่าปลาจ่อมพอเก็บได้นาน1เดือนขึ้นไปก็จะนำมาปรุงเป็นยำใส่ตะไคร้พริกสดหัวหอมกระเทียมผักชีเป็นกับข้าวได้อร่อยส่วนปลาที่มีขนาดกลางเช่นปลาตองปลาสลากปลาขาวป๊อกเมื่อผ่าท้องเอาไส้ออกแล้วล้างน้ำให้สะอาดทิ้งไว้1คืนจากนั้นก็นำไปตากแดดจนเกือบจะแห้งแล้วนำมาตำกับเกลือหมักไว้ในไหเรียกว่าปลาร้าเพื่อเก็บไว้ปรุงน้ำพริกปรุงแกงนอกจากนี้ปลาที่ผ่าท้องเอาไส้ออกแล้วอาจนำมาคลุกด้วยเกลือตากแดดให้แห้งเรียกว่าปลาเกลือแล้วนำมาปิ้งทานกับน้ำพริกส่วนปลาที่มีขนาดใหญ่เช่นปลาช่อนก็นำมาทำเป็นปลาแห้งหรือปลาย่างสำหรับใส่แกงผักหรือทำเป็นปลาบ้วงปลาเค็มเก็บไว้ทานได้นานยิ่งขึ้นค่ะ
5: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
6: เทศบาลนครเชียงใหม่เดินหน้าจัดการขยะสวนอย่างยั่งยืนโดยนำเครื่องย่อยกิ่งไม้มาช่วยลดปริมาณขยะลดการเผาและลดมลพิษทางอากาศเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ริเริ่มโครงการจัดการขยะอินทรีย์ซึ่งที่ผ่านมาเป็นที่รู้จักในชื่อโครงการใบไม้แลกปุ๋ยปัจจุบันได้นำเครื่องย่อยกิ่งไม้มาใช้ในการจัดการเศษกิ่งไม้และใบไม้แห้งภายในพื้นที่เพื่อลดการกำจัดด้วยวิธีการเผาการดำเนินงานนี้ไม่เพียงช่วยจัดระเบียบภูมิทัศน์ให้สะอาดตาแต่ยังมีเป้าหมายสำคัญในการลดการเกิดฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาตลอดจนช่วยให้สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับนำไปใช้ประโยชน์และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในแต่ละเดือนมีเศษกิ่งไม้และใบไม้แห้งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากการกำจัดด้วยวิธีการเผาหรือฝังกลบอาจก่อให้เกิดมลพิษและใช้ระยะเวลาในการจัดการการนำเครื่องย่อยกิ่งไม้มาใช้ช่วยแปรรูปขยะสีเขียวเหล่านี้ให้กลายเป็นเศษไม้ขนาดเล็กซึ่งย่อยสลายได้รวดเร็วขึ้นและเหมาะสำหรับนำไปทำปุ๋ยหมักหรือใช้เป็นวัสดุคลุมดินเพื่อบำรุงต้นไม้ต่อไปนับเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนพร้อมทั้งช่วยลดภาระในการจัดเก็บและขนย้ายของเจ้าหน้าที่ตามนโยบายเชียงใหม่ใหม่เสมอด้านนครเชียงใหม่นครแห่งความน่าอยู่อย่างยั่งยืนของนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

0: ขอให้รักงานของคุณเข้าไว้นะคะเพราะว่ามันอาจจะอยู่กับคุณตลอดไปค่ะในความเป็นตัวตนของผู้เกษียณอายุมักจะมีพื้นฐานมาจากอาชีพการงานของพวกเขาแล้วก็มักจะต้องการที่จะมีกิจกรรมภาระหน้าที่ที่เขาเคยได้รับจากการทำงานด้วยค่ะการเกษียณอายุราชการหลังจากทำงานมาถึง60ปีสำหรับวินเซนต์พลเมืองนิวยอร์กวัย81ปีนั้นไม่ใช่ความฝันที่กลายเป็นจริงเขาบอกว่าคนบางคนกลับไม่ได้รู้สึกมีความสุขที่โดนปลดเกษียณเท่าใดนักแต่กลับรู้สึกสิ้นหวังแทนเนื่องจากความรู้สึกของการบรรลุเป้าหมายนั้นหายไปค่ะแต่ถึงกระนั้นนะคะวินเซนต์เขาก็ได้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุมชนซึ่งจะต้องทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการแบ่งเขตพื้นที่การใช้ที่ดินทำให้เขาค้นพบค่ะว่าวิธีที่เขาจะไม่ต้องอยู่ว่างก็คือการมาเป็นคณะกรรมการเขาบอกว่าคณะกรรมการชุมชนทำให้ผมยังเดินหน้าต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นตัวตนของบุคคลในวัยเกษียณที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือประวัติการทำงานค่ะซึ่งมีผลมากกว่าชีวิตครอบครัวซะอีกนะคะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องบริษัทนิยมพาณิชย์จำกัดพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
2: รถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
3: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
2: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lead ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
2: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
3: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: An education beyond tomorrow
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
0: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
0: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
0: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: คุณผู้ฟังคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยในสุขภาพนะคะแจ่มฟ้าเซฟมาและศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญชวนค่ะ Walk in เข้ารับบริการได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเตรียมตัวให้พร้อมสุขภาพแข็งแรงเพื่อรับทุกฤดูเชิญทุกท่านมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์วันเดียวนะคะในวันอังคารที่4สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 15:00 น4สิงหาคม 10:00 นจนถึง 15:00 นชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะคะสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเองมาสร้างภูมิคุ้มกันไปด้วยกันกับแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนเชิญชวนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ค่ะ
6: Mass FM Your happiness, our happiness

คุณผู้ฟังคะในโอกาสวันมะม่วงแห่งชาติ22กรกฎาคมของทุกปีทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนมะม่วง GI แล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ GI ไทยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมส่งต่ออัตลักษณ์สินค้าเกษตรไทยสู่โอกาสทางการค้าใหม่ๆสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและร่วมผลักดันมะม่วงไทยให้เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีมะม่วง GI13รายการจาก9จังหวัดทั่วประเทศสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดรวมกว่า 1,066 ล้านบาทในปี 2,568 ได้แก่ภาคเหนือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลกภาคกลางมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้าชะเชิงเซามะม่วงเขียวเสวย8ริ้วชะเชิงเซามะม่วงขายตึก8ริ้วชะเชิงเซามะม่วงแรด8ริ้วชะเชิงเซามะม่วงยายกล่ำนนทบุรีมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้าสมุทรปราการมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการมะม่วงมันหนองแสงสระบุรีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดขอนแก่นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหลนชัยภูมิภาคตะวันออกมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้วและภาคใต้มะม่วงเบาสงขลาซึ่งล้วนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงทั้งการบริโภคในประเทศและส่งออกนอกจากนี้ยังมีสินค้ามะม่วงอีก3รายการนะคะที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้ราชบุรีมะม่วงน้ำดอกไม้หนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีและมะม่วงบ้านมาบเฮียงปราจีนซึ่งสะท้อนเห็นถึงความตื่นตัวของเกษตรกรและชุมชนในการนำระบบ GI มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรท้องถิ่นค่ะทั้งนี้สำหรับ5อันดับมะม่วง GI ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในปี2568ได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลกมูลค่า 767.18 ล้านบาทมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว 171.15 ล้านบาทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหลนชัยภูมิ 33.311 ล้านบาทมะม่วงขายตึก8ริ้ว 10.436 ล้านบาทและมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามูลค่ากว่า7.2 ล้านบาทค่ะและนี่ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้า GI ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์คุณภาพและมาตรฐานการผลิตซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรไทยนอกจากนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญายังให้ความสำคัญกับการต่อยอดสินค้า GI สู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภคกลุ่มใหม่โดยสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์และใช้มะม่วง GI เป็นวัตถุดิบในการสร้างเมนูสร้างสรรค์อาทิเครื่องดื่มขนมหวานผลไม้อบแห้งไอศกรีมซอสและผลิตภัณฑ์อาหารต่างเพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริโภคเชื่อมโยงกับธุรกิจร้านอาหารโรงแรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พร้อมสร้างรายได้ในมิติต่างๆอย่างยั่งยืนค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะด้วยอนาคตไม่ได้เป็นของผู้ที่รอเทคโนโลยีแต่เป็นของผู้ที่เรียนรู้และสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ตระหนักในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การแพทย์การผลิตการขนส่งไปจนถึงการบริการดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ศึกษาการพัฒนาและสร้างแผนที่สำหรับหุ่นยนต์ Turtlebots 3 Burger เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและนำทางได้อย่างแม่นยำพร้อมติดตั้งกล้องเพื่อศึกษาการตรวจจับ QR Code สำหรับระบุตำแหน่งและสั่งงานหุ่นยนต์ตามภารกิจที่กำหนดดังนั้นการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการประกอบหุ่นยนต์หรือการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการประมวลผลภาพการสร้างแผนที่และการระบุตำแหน่งการบูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจริงด้วยเหตุผลที่เราให้ความสำคัญและเข้มข้นกับการเรียนรู้ด้านนี้เพราะโลกในอนาคตกำลังต้องการบุคลากรที่ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและผู้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถออกแบบระบบอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จึงช่วยนักเรียนมีทั้งองค์ความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสากลโรงเรียนวารีเชียงใหม่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีคุณค่าคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้คิดทดลองล้มเหลวแก้ไขและพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเองเพราะประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยวิศวกรและนักนวัตกรรมที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในอนาคตวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-23
1: เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
2: ถาวร

0: นามกอล์ฟลานนาโทร0532177633
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี
1: ้กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลต

0: เผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
1: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
0: มุนนมสดถนนนิมมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มุนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มุนนมสดหอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
1: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
0: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
1: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ109

0: ู้ฟังคะวันนี้อยากจะแนะนำว่าการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรวงผึ้งในนามของฟอราบีมีนมผึ้งนะคะซึ่งเป็นของเหลวสีขาวขุ่นผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงานเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงนางพญาผึ้งฟอราบีค่ะอยากจะนำข้อมูลนะคะในเรื่องของนมผึ้งมาฝากกันว่าโดยนางพญาผึ้งจะบริโภคนมผึ้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นทำให้มีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ถึง5เท่าภายในนมผึ้งจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุวิตามินบีรวมกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญอันเป็นสารสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองความทรงจำผิวพรรณแล้วก็ช่วยปรับระดับฮอร์โมนด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้หลับสนิทร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นอยากให้คุณมีโอกาสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จากฟอราบีมั่นใจในกระบวนการผลิตทั้งความสะอาดมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยค่ะฟอราบียังมีอีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งซึ่งคุณมั่นใจได้นะคะเชิญค่ะแวะไปที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์สามารถติดตามทาง Facebook Fanpage ฟอราบี Products หรือ @idline @forabee ได้นะคะศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
1: วนัสนัน
2: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
2: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ห้องเชียงใหม
2: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
2: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: คุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM
4: ทุกก้าวที่เดินหน้ามีค่าเสมอทำให้วันนี้มีความหมายคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณคิด Every step forward matters. Make today count. You become what you think.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบปฏิรูปอสค.เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมควบคู่ขยายนมโรงเรียนถึงม.3แก้ปมน้ำนมดิบล้นร้อยเอกหญิงพัฒดารัศทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรความมั่นคงทางอาหารและการลงทุนด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนซึ่งมาตรการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังผลักดันและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีคือการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงนมคุณภาพพร้อมทั้งช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันนอกจากการขยายโครงการนมโรงเรียนแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกหลักในการสร้างเสถียรภาพอุตสาหกรรมนมไทยโดยเร่งปรับปรุงระบบบริหารจัดการนมค้างสต็อกบริหารโควต้าเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำนมดิบและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมนมไทยในระยะยาวร้อยเอกหญิงพัฒดารัศกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลเชื่อมั่นว่าการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำนมดิบของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดปัญหานมส่วนเกินสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้โครงการนมโรงเรียนสามารถสร้างประโยชน์แก่เด็กไทยได้อย่างเต็มศักยภาพจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศา

0: ฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
2: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิว รานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปรานิวจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio

เพลงนี้มากับการเต้นอย่างสุดๆไปเลยค่ะสังเกตว่าช่วงนี้แอโรบิกกำลังฟีเวอร์กันใช่ไหมคะเพลงนี้ต้องมีแหละแน่นอนแคทเธอรีนอิงลิชกับโอเคนะคะค่ะพร้อมสุนิสาสุบุญสังกับมณัสังและทาทยังกับสักนิดนะคะสวัสดียามเย็นวันเสาร์เราเจอกันเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์แล้วค่ะคุณผู้ฟังจะได้หยุดจะได้พักกันเหนื่อยจากการทำงานเหนื่อยจากการลุ้นตัวเลขให้กันนะคะได้ข่าวว่าเชียงใหม่มีคนถูกหวยกันด้วยยินดีด้วยกันละกันค่ะซึ่งบางคนอาจจะถูกนะแต่ว่าไม่ประกาศที่โลกรู้ก็มีนะคะบางคนอาจจะถูกรางวัลที่2ที่3ที่4อะไรก็ว่ากันไปก็ดีใจด้วยสำหรับทุกรางวัลที่ได้ไปกันละกันค่ะคุณผู้ฟังส่วนใครที่พลาดไปไม่เป็นไรเรายังมีไทยช่วยไทย plusยังมีงานของเรารออยู่เพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาทำงานกันต่อแต่พรุ่งนี้วันหยุดพักกันให้เต็มที่เลยนะคะมาถึงงานของนัทมีเรียเพลงนี้บ้างกันละกันค่ะจริงๆแล้วสุขภาพต้องดูแล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายและความที่เราไม่เครียดด้วยนะคะปราศจากน้ำตาลจากนัทมีเรียค่ะ

ไปไหนก็ไปด้วยกันดีกว่าไปคนเดียวจะเหงาๆไปด้วยกันหลายๆคนก็ดีนะคะเดี๋ยวนั้นก็จะได้มีแบบคู่เพื่อนคู่คิดอะไรประมาณนี้ไปด้วยกันนะงานจากตินาค่ะกฤษณากีฬานัดเมเรียกับปราศจากน้ำตาล 17:29 ทานข้าวคนเดียวจะเหงาชวนเพื่อนไปทานข้าวกับเราที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลาสได้ค่ะร้านเปิดแล้วเรียบร้อยพร้อมให้บริการพร้อมให้คุณได้ฟินกับความอร่อยของอาหารทะเลหลากหลายมากมายนอกเหนือจากเมนูของอาหารไทยอาหารทะเลแล้วเนี่ยก็ยังมีเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจดับกระหายคลายร้อนเป็นอย่างดีนะหรือว่าจะเป็นบรรยากาศดีๆรอคุณอยู่ด้วยค่ะแวะกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลาสนะเมนูพิเศษของทางร้านก็มีเยอะเลยนะบางทีหลายๆคนไม่รู้จะทานอะไรดีร้านนี้มีอะไรน่าทานบ้างน้องๆก็จะแนะนำปลาเต่าเต้ยหม้อไฟซุปร้อนๆกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยเหมาะกับอากาศแบบนี้นะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะเนื้อปูแน่นผัดกับผงกะหรี่หอมๆกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆหรือว่าจะเป็นกุ้งแช่น้ำปลากุ้งอบวุ้นเส้นนะคะต้มยำกุ้งแซ่บมากเลยทีเดียวแล้วก็มีเมนูของปลาหมึกย่างปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกไข่ผัดกระปินะคะและอื่นๆอีกมากมายทีเดียวคุณฟังแวะไปกันได้พิกัดของร้านหาไม่ยากเลยค่ะอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวเท่านั้นเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเหลียวสายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยค่ะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายไม่มีดราม่าเรื่องของที่จอดรถแน่นอนเพราะว่าเราเตรียมความสะดวกสบายให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะยินดีให้บริการทุกวันค่ะ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 0635251719 0635251719ยินดีดูแลคุณเสมอมื้อเย็นแบบนี้ความพิเศษของอาหารทะเลแล้วก็อาหารไทยรอคุณอยู่ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยค่ะไม่ต้องคิดมากคิดเยอะเลยนะเจอกันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสค่ะปามี่กับคิดมาก

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: ใครคนนึงบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพ

พี่เบิร์ดทองชัยค่ะ Too much so much very much นะคะก่อนหน้านั้นใจจตรินกับยุ่งหน้าบางทีคนเราก็จะยุ่งวุ่นวายกับหลายเรื่องหลายราวทีเดียวค่ะช่วงนี้พยายามที่จะทำโน่นทำนี่จะได้ไม่ต้องไปอ่านข่าวเยอะเพราะจริงเราอ่านข่าว 2-3 วันนี้มีความรู้สึกมันดิ่งจริงนะคะตั้งแต่ข่าวเรื่องฮาลุนตั้งแต่ข่าวเรื่องพี่น้องรัสเซียจนมาเจอข่าวที่นี่แหละเจอ3พ่อแม่ลูกโอ้โหมันต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทำให้หลายๆคนอ่านแล้วรู้สึกมันย่ำแย่มากๆนะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าอ่านแล้วรู้สึกไม่ค่อยโอเคมันเครียดมันนอนไม่หลับแนะนำว่าปิดก่อนก็ได้ค่ะลองไปออกกำลังกายทำโน่นทำนี่แล้วก็ทำตัวเองให้มีความสุขที่สุดเที่ยวบ้างก็ได้นะคะไม่ได้บอกไม่ให้อ่านนะก็อ่านได้ดูได้แหละแต่ต้องดูอารมณ์ตัวเองด้วยเหมือนกันบางคนอ่อนไหวจริงๆค่ะมันจะทำให้เราเครียดตามไปด้วยไอซ์รันยูกับคนใจง่ายค่ะ

เดี๋ยวจะโทรอีกทีนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดเขามีธุระปะปังแบบจริงๆจังๆเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ในการที่เขาจะโทรกลับมาเพราะว่าการโทรหากันเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่มันจบไม่ต้องรอให้เขาอ่านข้อความเพราะส่วนใหญ่หลายๆคนจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะติดต่อใครส่งไลน์ไปก็ได้ส่ง Messenger ไปก็ได้ไม่ถึงว่าส่งข้อความไปเลยประมาณเนี้ยแต่บางทีเขาไม่ได้อยู่ในโซเชียลตลอดเวลาคืออาจจะไม่ได้แบบหยิบมือถือตลอดเวลาไม่ได้เข้าไปอ่านในไลน์อย่างพี่จันเองไลน์เนี่ยจะเป็นช่องทางที่นานๆจะได้เข้าไปอ่านจริงๆนะ Messenger นี่เข้าบ้างเพราะว่าด้วยคำที่เวลาจัดรายการก็จะเปิด Facebook เปิด Messenger ไว้ด้วยเผื่อจะมีข้อความเข้ามาเลยประมาณเนี่ยแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยมันเร็วมากเลยนะก็คือถ้าเกิดเป็นเบอร์ของคนคุ้นเคยคนรู้จักอะไรประมาณเนี้ยของลูกค้าของเพื่อนสนิทมิตรสหายของคนในครอบครัวก็จะรับอย่างด่วนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรีบถ้าเกิดมีธุระจำเป็นถ้าเกิดคิดถึงใครให้โทรหาดีกว่าฮัลโหลไปเขาอาจจะไม่รับในช่วงแรกก็อาจจะโทรไปอีกนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่า 3-4 ครั้งแล้วไม่รับแสดงว่าเขาติดธุระอยู่นั่นเองก็เว้นจังหวะไว้นิดนึงก็ดีค่ะเว้นเวลาไปนิดนึงหรือไม่เขาอาจจะโทรกลับมาก็ได้อันนี้เป็นเรื่องราวของการติดต่อสื่อสารเมื่อก่อนก็แค่โทรหากันแต่ตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้มันมีช่องทางในการติดต่อกันเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเลยคิดถึงกันก็นัดเจอกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะที่ไหนดีที่นี่ดีกว่าร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมให้บริการกับการเติมความอร่อยและความสุขความสบายใจในการนั่งคุยกันเห็นหน้ากันเลยประมาณนี้ก็เชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสเปิดแล้ว 17:00 นถึง23นาฬิกาอร่อยสุดในย่าน7ยอดแวะไปกันได้นะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight นะคะจังหวะหัวใจจากบี้สุกฤตค่ะเจอกันใหม่นะคะวันจันทร์สัปดาห์หน้าพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันพักผ่อนพักกันให้เต็มที่ตอนรับเข้าสู่เดือนที่8บางคนถูกหวยรวยกันเลยทีเดียวยินดีด้วยนะคะบางคนอาจจะมีเวลาวันหยุดพักผ่อนกันทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่ต้นเดือนไทยช่วยไทยก็มีใช้ละเที่ยวกันต่อละกันค่ะเจอกันวันจันทร์วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Globalทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัว

0: ติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chingmayradio.com
2: You're listening 92

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400

0: สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเป็นเพื่อนคุณฟังเย็นวันเสาร์วันนี้สบายๆนะครับก็ยังคงเป็นวันหยุดแล้วก็หยุดจนหลายวันจนงงแล้ววันนี้ก็ฟังเพลงสไตล์วันเสาร์ตอนเย็นเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณชาบูกุชาบูที่กูต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับส่วนคืนนี้คือวันเสาร์หลายคนคิดถึงวอร์มอัพเมื่อคืนเผื่อไม่ได้ไปคืนนี้จัดเต็มนะฮะแล้วเดี๋ยวเดือนนี้คอนเสิร์ตเพียบเลยนะฮะแว่วๆมีเสกด้วยติดตามกันอีกทีมีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบนะครับ0534006777 The Best in Town กับวอร์มอัพคาเฟ่ครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเดินนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังถึง19นาฬิกากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะฮะดูบรรยากาศก็หลายๆคนเตรียมตัวกลับนะฮะหลายๆคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่ตลอดสัปดาห์นี้ก็หลายคนเริ่มขยับกลับแล้วนะครับแต่บางท่านก็แหมยังไม่อยากกลับก็มีนะฮะบางทีบอกขออยู่พรุ่งนี้อีกวันอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วไม่ค่อยอยากกลับเชียงใหม่นะฮะก็ถนนทางขากลับนี่รถจะเยอะหน่อยนะครับบางท่านกลับค่ำกลับเย็นนะฮะขับรถกลับเองด้วยฉันก็เพิ่มความระมัดระวังนะฮะขับรถช้าๆถึงแน่นอนครับเหนื่อยตรงไหนก็พักนะฮะแล้วก็อย่าฝืนนะถ้าง่วงก็ควรจะเบรกนะฮะไม่จำเป็นต้องฝืนไปนะครับอันนี้ฝากเตือนคุณฟังที่ขับรถกลับบ้านด้วยในช่วงวันหยุดยาวนะฮะเตรียมตัวกลับไปทำงานหรือบางท่านก็เดินทางกลับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันถ้าฟังรายการของเราก็ให้ทราบว่ามีหลายๆคนเป็นห่วงเป็นใยขับรถด้วยความระมัดระวังครับฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนอกจากเป็นสัปดาห์แห่งวันหยุดก็ขอให้มีความสุขทุกคนกับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจRadio Twilight 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: มดเวลาแล้วนะครับสักครู่เดี๋ยว19นาฬิกาคุณฟังเดี๋ยวต้องเบรกแล้วนะฮะฉันจะลาคุณฟังแค่นี้เลยนะครับก็เดี๋ยววันจันทร์กลับมาฟังกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพสวัสดีแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเตรียมเปิดขายล็อตใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้ทางการอิหร่านเตือนตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญกับภาวะปั่นป่วนหากสหรัฐยังคงปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายพร้อมขยายผลไปยังคดีที่มีความเชื่อมโยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจณสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซีย2รายและครอบครัวชาวไทย3รายว่าจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้มีความชัดเจนว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม2รายพร้อมผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลไปยังคดีอื่นที่อาจมีความเชื่อมโยงรวมถึงเครือข่ายยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายในลักษณะอื่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายพร้อมขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านโดยผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียทั้ง2รายได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาประมาณ7ปีจึงถือว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างรัดกุมปิดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
3: แล้วก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดให้เข้มงวดให้เต็มที่ตอนนี้เราก็จับตัวผู้กระทำผิดทุกคนได้แล้วศาลไม่ให้ประกันตัวแน่นอนทางตำรวจเองก็จะตั้งทีมทำสำนวนให้มีความเข้มข้นครับผมได้รับคำยืนยันจากทางท่านผบ.ตร.นะครับว่ามีข้อสั่งการไปยังเจ้าพนักงานทุกคนให้ปิดช่องโหว่ที่จะทำให้มีการที่ทำให้คดีนี้ลดความเข้มข้นลงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็จะต้องทำคดีนี้อย่างรัดกุมแน่นหนาไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างคดีต่างๆจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงผู้ร่วมกระบวนการโดยพบว่าผู้ต้องหามีความและคดียาเสพติดอย่างไรจากข้อมูลในขณะนี้ยังไม่พบว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ทางนี้ยืนยันว่าจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและรักษาความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุผู้ต้องหาฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายมีประวัติเกี่ยวข้องยาเสพติดชัดพร้อมขยายผลที่มาอาวุธปืนและยกระดับการเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษ
4: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้จับกุมผู้ต้องหาแล้ว4รายซึ่งเบื้องต้นตำรวจพบข้อมูลว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดตั้งแต่ก่อนต้องโทษก่อนการก่อคดีฆาตกรรมนี้จึงได้มีการสอบสวนผู้ใกล้ชิดของผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมขยายผลถึงที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเพิ่มเติมซึ่งในส่วนการฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียยืนยันว่าทั้ง2คนไม่ใช่

0: ักท่องเที่ยวเพราะมีข้อมูลพบทั้งสองคนอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้ว10ปีโดยถือวีซ่าการศึกษาและมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยมากกว่า40ครั้งขณะที่การสอบสวนและตรวจสภาพผู้เสียชีวิตภายนอกไม่พบร่องรอยการกระทำชำเราแต่มีการใช้อาวุธสังหารซึ่งขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดประกอบสำนวนการสอบสวนและการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้คดีรัดกุมมากที่สุดและจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้ต้องหามีการก่อเหตุอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
1: ทีมงานตำรวจเนี่ยกำลังที่จะตรวจสอบครับแล้วยังไม่ได้เกิดจากคำรับสารภาพแต่คิดว่าพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยยังมีเพิ่มเติมกว่านี้อีกไหมนะครับซึ่งดูจากแผนประทุษกรรมแผนการฆ่าผู้อื่นแล้วก็ดูจากสถานที่ที่นำศพไปฝังเนี่ยเรากำลังตั้งข้อสันนิษฐานว่าจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมจากพฤติกรรมนี้ครับ
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ร่วมกันยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามบุคคลพ้นโทษผ่านการคัดกรองพฤติกรรมและข้อหาเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำมากน้อยเพียงใดรวมทั้งจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องแต่งกายคล้ายตำรวจทั้งในร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำไปใช้กระทำความผิดเช่นเดียวกับคดีที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้ตำรวจคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยนายธนาหรือป๋องเกิดทองนายธงชัยหรือธงศรีนินนายอัศดางหรือบอลและนายชัชนันหรือฟุกขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังซึ่งพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยแต่งเครื่องแบบตำรวจมีอาวุธปืนและใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันมีและครอบครองอาวุธปืนร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวร่วมกันฝังซ่อนเร้นและทำลายศพและอีกหลายข้อหาขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตชาวไทยทั้ง3รายเข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมและติดตามขั้นตอนการฝากขังผู้ต้องหาแต่ไม่ต้องการเผชิญหน้าหรือพูดคุยเนื่องจากยังรู้สึกโกรธแค้นและสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาถึงที่สุดโดยเห็นว่าควรได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายเพราะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่มีความสำนึกและหากได้รับการปล่อยตัวออกมาอาจกลับไปก่อเหตุซ้ำผานิชคาดนาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ของฮาลุนโซโลโดยมีประกันภัยการเดินทางทุนประกัน5ล้านบาท
3: นายโชติศักดิ์ประมวลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าภายหลังญาติของนายบวรทัศน์เต็งสุขหรือฮาลุนโซโลให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมวงเงินเอาประกันภัย5ล้านบาทหากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็วทั้งนี้บริษัทสมโปประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยแม้ว่าผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตจะยังไม่แล้วเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้ โดยภายใน7วันให้สำรวจและรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เสนอและเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสของการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสท.รวมถึงจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายใน90วันให้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนหรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคตย้ำว่าเป้าหมายของนโยบายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการสร้างระบบที่ทำให้การสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารงานท้องถิ่นของประเทศขณะที่วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จัดสอบสัมภาษณ์ข้าราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพุทธศักราช2569โดยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำชับให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนดำเนินการด้วยความโปร่งใสคัดสรรข้าราชการเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโดยการยื่นอุทธรณ์ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และผู้อุทธรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
4: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมนะถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษกำชับให้ท้องถิ่นอำนวยความสะดวกประชาชนที่ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลโดยได้พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมอำเภอกันทรารมและที่ว่าการอำเภอราศีสไลด์พร้อมเน้นย้ำถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการเปิดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็น One Stop Service ให้บริการประชาชนในการยื่นอุทธรณ์โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในลักษณะเคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุดส่วนประชาชนที่พบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือถูกนำไปกระทำการใดๆโดยไม่รู้ตัวจนส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเอาผิดกับคนทำผิดได้อีกด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังตรวจเยี่ยมสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA อำเภอราศีสไลด์พร้อมเน้นย้ำว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนผู้รับบริการได้เข้าถึงมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงอาทิการติดตั้งโซลารูฟท็อปการลดค่าไฟฟ้าหน่วยละ3บาทสำหรับการใช้ไฟบ้าน200หน่วยแรกและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเตรียมเปิดขายล็อตใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดโดยขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในพันธบัตรของกระทรวงการคลังผลการจำหน่ายล็อตแรกวงเงินจำนวน 2,000 ล้านบาทหมดภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความสนใจในการออมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายล็อตที่2ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการออมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
5: ล็อตแรก 2,000 ล้านหมดในเวลา21วินาทีแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับทางกระทรวงการคลังจะออกขายทุกเดือนรอบต่อไปเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะผ่านช่องทางบอนด์คอนเน็กต์และตรงนี้เราจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนที่เรียกว่า small lot first ง่ายๆก็คือคนที่จองซื้อต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสได้สูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่ๆเพื่อเราต้องการให้ประชาชนจะสามารถมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลที่ plusดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแล้วช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายขึ้น
2: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายเอกนิติได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อคิดนอกกรอบตอบโจทย์อนาคตพร้อมระบุว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนไทยมีส่วนร่วมในเวทีเศรษฐกิจระดับโลกในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยการนำคนรุ่นใหม่มาช่วยออกแบบนโยบายการคลังที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยโครงการชลประทานเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงรองรับมวลน้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำ
6: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะอำเภอแม่อายชัยปราการและอำเภอฝางซึ่งเป็นพื้นที่มวลน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำกกขณะที่พื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำปิงได้แก่อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองเชียงใหม่รวมถึงชุมชนบริเวณท้ายน้ำจากการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำและฝายในแม่น้ำปิงเร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองอย่างใกล้ชิดพร้อมควบคุมการทำงานของประตูระบายน้ำและฝายรวมทั้งตรวจสอบอาคารควบคุมต่างๆให้มีความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุอุทกภัยหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่จะช่วยลดผลกระทบและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
2: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยงานในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับเฝ้าระวังโรงพยาบาลทบทวนแผนบริการสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้พออย่างน้อย72ชั่วโมง
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากรายงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขพบแม้ฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังจากฝนสะสมโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันตอนบนจึงสั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์กำชับโรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกแห่งทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติพร้อมสำรองยาเวชภัณฑ์เลือดออกซิเจนระบบไฟฟ้าสำรองและเชื้อเพลิงให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมเส้นทางสำรองสำหรับการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนาฤมลอุดมพรรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
9: าตรการช่วยลดค่าของชีพของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ร่วมกับร้านค้าท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาสูงสุด 60% พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายให้ SME และสินค้าชุมชนช่วยให้ประชาชนซื้อของได้ในราคาประหยัดขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
12: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านในวันนี้ที่เตือนว่าตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญกับภาวะปั่นป่วนหากกองทัพสหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านยังเน้นย้ำว่าช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงและอ่าวเอเดนอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าว CBS ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐและอิสราเอลกำลังร่วมกันเปิดปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านในสัปดาห์นี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยังคงยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้โจมตีในหลายพื้นที่ของกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ28รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายขณะที่นายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวของกองทัพรัสเซียแสดงให้เห็นว่ายูเครนมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธจากชาติพันธมิตรเพิ่มขึ้นด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในแคว้นเคียฟของยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งของยูเครนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝน170ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25 เซนติเมตรและเวลา 22:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 8 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25 เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น.
13: ยังยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบโอ้ที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคน

0: สัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: เกมนี้เล่นเราได้เงินฟรีด้วยได้ที่ไหนเกมนี้นะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
2: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกพี่

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
6: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันบริจาคอวัยวะโลกเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรจีโนอาทยาธิติกุลตามผู้นำ2สโตรกอยู่ที่3ร่วมในการแข่งขันกอล์ฟ AIG Women Open รอบ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตด้วยวันที่1สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิตมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:32 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการจัดงานคุณหญิงสุจิตราจิราธิวัฒน์มงคลกิติกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพิธีเปิดงานโครงการหลวง57จากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวมัทนาแก้วกระจ่างหัวหน้าฝ่ายศูนย์ผลิตผลและสถาบันการเรียนรู้กรุงเทพเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการหลวง57เสร็จแล้วทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีองค์ที่1งามสะพรั่งนิรันดร์องค์ที่2บุพผาในดวงใจและทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อ

0: ยอดจากดอยสู่เมืองจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการจากพืชทดแทนสู่พืชทางเลือกจากภูผาสู่รากฐานเกษตรไทยประกอบด้วยนิทรรศการความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์พันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายพันพืชพระราชทานสร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงและสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงต่อจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานโครงการหลวง57ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

0: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
6: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
6: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
7: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางสาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและ

0: ช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
4: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
3: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
4: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
5: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

Reveal the music.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music
3: วันนี้

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: Refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion
2: PlayStation ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ทีเดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

ความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมท่านพุทธศาสนิกชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะเอกธรรมะสเประปกปักกันอีกเช่นเคยณต่างสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำก็เป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้30นาทีโดยประมาณและต่อไปเรามาปูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์กันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตในการต่อไปพุทโธเมนาโธขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโธขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโธขอเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสปังคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทโธอนุตตโรปุลิสธัมมาสาลาติสัทธาเทวมนุสสานังพุทธบขวติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญจาโยจามะนาปุสะโคนัสสะโทปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตปังคะวะตาตัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิติ

ังติดตันจันลังเดสินโนวาสัญญาโนวายาวาตัสสิกาตังเบตโตเอตังสติงอาทิตยาปัมมาเบตังเวงอาลังอิตามาโอติตินจาอนุปกรรมสีลวาทัสเนนะสัมปันโนกามิสุวินัยเกตังไดชาโตสัพพะสยังปุระเลติติภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพแห่งพระพุทธธรรมประสงค์บทสาธยายบนอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดยังโรคภัยไข้เจ็บในสรีระร่างกายทุกส่วนกินยาตายามารักษาบ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบนอัจฉริยะเหล่านี้อันเกิดจากยันตุนิมิตตังก็ดีสักกะตัวก็ดีนัตติเมก็ดีตลอดบทกรณียสูตรโดยย่อก็ดีจงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นในกายนอกกายทุกส่วนของอันตรธานสัวหายมีความสุขกายสบายใจเพื่อจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในกิจการงานหน้าที่กรมอุตุกรมอุตุประกาศบอกตักเตือนว่าว่าฝนนั้นลมนั้นยังมีอยู่นับตั้งแต่ตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบัน34ชั่วโมงตะวันนี้วัดหนองตองบ่มีรายงานฝนตกแต่มีที่อื่น34ชั่วโมงอาตมะและญาติโยมก็ผ่านพ้นมาและต้องผ่านต่อไปจนถึงอายุได้120ปีตะวันนี้ญาติโยมฉันเข้าเจ้าแล้วก็ไปงานข่าวดำที่บ้านอ้อยแม่ริมเป็นบ้านเกิดเมืองนอนจะมาเกิดที่บ้านอ้อยอกฝังที่บ้านอ้อยแล้วก็ไปสวดพุทธมนต์เมื่อจบปูจานเวนจานเรียบร้อยจะภาพประเกณฑ์กันก็ได้อือปอนแล้วก็ฉันเพลณติหันจนถึงเวลาพอสมควรเพื่อนสรีละร่างกายคนตายไปสู่ปัจจาเพื่อเผาเมื่อมันเป็นเต้าเป็นทานยืมเป็นมาได้69ปีแม่อุ้ยเลยส่งขึ้นตะวันกลับมาถึงวัดเวลาประมาณ4โมงกว่าอาบน้ำอาบท่าผมได้หวีแป้งไม่ได้ตาคิมไม่ได้ใส่บอกมันถึงบักใส่

ู่แล้วไปที่วัดศาลาตำบลน้ำแพร่เพื่ออ่างดงอุบาคำท่านจัดพุทธาภิเษกเทลาภิเษกสารูปเจ้าปิมปาถึงองค์เก่าและองค์ใหม่ตลอดจนลูกเหมือนครูบาเจ้าอินทากะทะบุญโยเสร็จพิธีถึงหมดก็สองทุ่มกว่าเจ้าก็กลับมาพักผ่อนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ญาติโยมทั้งหลายตะวันนี้ก็ได้อู้ได้จ่าเกี่ยวกับเรื่องได้สนทนากันกับเรื่องของอนิสงส์ในการรักษาศีลสมาภาพก็ได้อุจาญาติโยมฟังหมดไปสามข้อการรักษาศีลนั้นโยมก็คือการทำกายปกติวาจาปกติกายบังคับบัลลักษ์บัพพุทธบิณในกามว่าจะบัดเทศบังโกหกบดุบดาปฏิเสียนนินทาว่ากล่าวไปด้วยความวางเฉยได้ฉะนั้นเมื่อเขารักษาญาติโยมในสินข้อสี่ที่ว่ามุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิห้ามพูดเท็จเมื่อมันเป็นอย่างนี้ถ้าใครสามารถรักก็จะได้รับอานิสงส์ในการรักษาศีลในข้อนี้ท่านบอกว่าถ้าเอาศาสินสิกขาบทนี้ได้อินทรีย์ของเราทั้งห้าซึ่งมันเป็นใจย่อมจะผ่องใสตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ผ่องใสตาก็บ่มัวบ่ฟังหูก็ได้ยินดีลิ้นสามารถลิ้มรสหูทุกรสกายสามารถสัมผัสความร้อนความเย็นของแข็งของนุ่มของนิ่มได้สำหรับด้านจิตใจนั้นรับรู้อารมณ์ต่างๆได้อย่างสบายฉะนั้นอานิสงส์ข้อนี้เป็นการรักษาซึ่งอินทรีย์ต่างๆอานิสงส์ข้อที่สองเป็นคนที่อู้ม่นอู้งันภาษาว่าวาจาไพเราะมีไหลฟันสม่ำเสมอเป็นระเบียบคือเขี้ยวของคนเนี้ยเป็นระเบียบประโยชน์ประเจไปทั้งนั้นทั้งนี้ก็มีฟันซ้อนฟันเป็นฟันได้มีคุณภาพตัวเองคนอุจาประพฤติศีลนั้นเกิดมาจากไหนจากใดย่อมมีกลิ่นปากหอม
ับกินดอกบัวญาติโยมปากม่วนจะหวานก็เลยเป็นคนปากหอมเหมือนกับกลิ่นของดอกบัวคนบักขี้จุบักขี้ลายย่อมมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เชื่อถือของคนทั้งหลายทั่วไปมีความมั่นใจว่าคนเนี้ยโอ้ออกมาน่าเชื่อถือเหมือนญาติโยมเชื่อถือพระสงฆ์องค์เจ้าตนนั้นตนนี้คนบ้านคนนั้นคนนี้แต่การเชื่อถือนี้ต้องระวังดังเป็นข่าวคราวอยู่ตลอดเวลาเชื่อมากจะยากจนเชื่อเขาคนไร้ศีลธรรมนั้นมันสามารถทำสิ่งที่บดีเกิดขึ้นได้ทำความระยำได้คนที่มีอู้ไหนมีอันเกิดมาจัดใดบ่เป็นอ้างบ่เป็นใบบ่เป็นอู้จ่าได้ฟังชัดตามถ้อยคำต่างๆนี่อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่4แล้วก็สังเกตได้ว่าคนมีศีลข้อที่4อิ่มปากแดงและบางอย่างก็เรียบสนิทดียิ้มปากไม่ได้เศร้าอาตาดไม่ใช่ดำก็ลึกมีลิ้มปากเป็นสีแดงนะเป็นสีแดงไม่ใช่แดงแต้มนะแดงแต้มไปอย่างฉะนั้นญาติโยมการรักษาศีลนี้นับว่าเป็นอานิสงส์ที่เราได้ปฏิบัติเรื่องข้อสุราเมรัยก็อย่างเดียวกันหรอกต้องงดการดื่มการเสพติดต่างๆก็ย่อมมีอานิสงส์คือเกิดแก่คนนั้นคนเหล่านี้มันมีสติถ้าว่ารักษาได้แต่ตั้งในความประมาทมีปัญญาอยู่ตลอดเวลาเป็นบุคคลมีความจำทั้งอดีตอนาคตและคิดในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วอีกประการหนึ่งมีความหูนักมีปัญญาบวกนักมีสติตั้งมั่นอยู่ทุกเมื่อทุกยามที่ตุเจ้าก็ดีอะไรอย่างก็ตามญาติโยมก็ตามก็ย่อมจะเป็นคนที่มีปัญญามีความรู้ว่าเป็นบ้าเป็นใบบ่มัวเมาหลงไหลเพราะเป็นคนมีสติมีวาจาอันไพเราะอุ้มมนอุ้งันใจหน้าไว้หลังหลอกปากว่าอย่างหนึ่งใจคิดไปอย่างหนึ่งนั้นใช้ไม่ได้มีน้ำอู้น้ำจ่าน้ำคำเป็นที่น่าเชื่อถือใจเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทั้งกายทั้งวาจาทั้งด้านจิตใจนี่กล่าวถึงเรื่องอานิสงส์ในการที่ญาติโยมประพฤติปฏิบัติอันนี้เป็นอานิสงส์ต่างๆในการที่ได้รักษาศีลจึงขอฝากไว้กับญาติกับโยมนำไปคิดพิจารณา
วันที่เก้าเดือนสิงหาเวลาหนึ่งทุ่มพระกันที่วัดป่าดาราพิลมทุกเจ้าจะได้ไปแสดงธรรมนัดที่หันเอาละวันนี้อันว่าเวลาพอดีพอสมควรอายุวันโนสุขังปัดลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพระครูวิสิตศีราภรณ์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีอายุวัฒนมงคลจัดงานวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ช่วงเช้า 9:30 นเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนคณะจิตญาณุจิตคณะศรัทธาและผู้มีความเคารพนับถือร่วมในพิธีสืบชะตาเสริมบารมีและเป็นเกียรติร่วมทำบุญแสดงมุทิตาจิตพิธีศุกร์ที่21สิงหาคมช่วงเช้า 9:30 นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สืบชะตาแบบร้านนาถวายต้นเงินต้นทองต้นเพชรต้นมหาบารมีถวายเครื่องทัยทานแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามมณีหลังจากนั้นก็เชิญคณะศรัทธาสาธุชนร่วมรับประทานอาหารแบบโรงทานคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์เข้าถวายแสดงมุทิตาสการะและรับของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธีสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพต้นเงินเพื่อสมทบทุนนิธิวิจิตรราภรณ์และเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งตั้งโรงทานอาหารน้ำดื่มติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่วัดวังสิงห์คำโทรศัพท์053 358 169หรือที่มือถือ063 368 471สำหรับผู้ที่จะร่วมบุญบริจาคทางออนไลน์ผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาถนนช้างคานชื่อบัญชีพระครูวิจิตรศีราภรณ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่423-039-8580ก็อนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านที่ได้แสดงมุทิตาสการะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการทำบุญอายุวัฒนมงคลตรงกับวันศุกร์ที่21สิงหาคมช่วงเช้า 9:00 นเป็นต้นไปอายุวัฒนมงคลพระครูวิจิตรศีราภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาของวัดวังสิงห์คำเชิญท่านร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคลโดยพร้อมเพียงกัน

การประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

าสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยทางคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพระครูวิสิทธิ์ศรีราภรณ์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีอายุวัฒนมงคลจัดงานวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ช่วงเช้า 9:30 นเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนคณะจิตญาณุจิตคณะศรัทธาและผู้มีความเคารพนับถือร่วมในพิธีสืบชะตาเสริมบารมีและเป็นเกียรติร่วมทำบุญแสดงมุทิตาจิตพิธีศุกร์ที่21สิงหาคมช่วงเช้า 9:30 นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สืบชะตาแบบร้านนาถวายต้นเงินต้นทองต้นเพชรต้นมหาบารมีถวายเครื่องทัยทานแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรหลังจากนั้นก็เชิญคณะศรัทธาสาธุชนร่วมรับประทานอาหารแบบโรงทานคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์เข้าถวายแสดงมุทิตาสการะและรับของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธีสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพต้นเงินเพื่อสมทบทุนนิธิวิจิตรราภรณ์และเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งตั้งโรงทานอาหารน้ำดื่มติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่วัดวังสิงห์คำโทรศัพท์053-358-169หรือที่มือถือ063-368-471สำหรับผู้ที่จะร่วมบุญบริจาคทางออนไลน์ผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาถนนช้างคานชื่อบัญชีพระครูวิสิทธิ์ศิราภรณ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่423-039-8580ก็อนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านที่ได้แสดงมุทิตาสการะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการทำบุญอายุวัฒนมงคลตรงกับวันศุกร์ที่21สิงหาคมช่วงเช้า 9:00 นเป็นต้นไปอายุวัฒนมงคลพระครูวิจิตรศรีราภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากคณะสงฆ์คณะจิตญาณจิตคณะศรัทธาของวัดวังสิงห์คำเชิญท่านร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคลโดยพร้อมเพียงกัน

สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมกาเสดเพชรสำริดผู้ดำเนินรายการก็นำเล่าพุทธกิจ75พรรษามาถึงพรรษาที่13ประทับอยู่ณจาริกะบรรพตเขตเมืองจาริกานำเล่าไปแล้วบางส่วนการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ก็มาพูดถึงบุญนิธิครับขุมทรัพย์คือบุญนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เราได้ศึกษากันไปหลังจากพระพุทธองค์ทรงแสดงบุญญสัมปทาเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้บัณฑิตผู้มีปัญญาสรรเสริญกับผู้ทำบุญไว้หลังจากจบธรรมเทศนาในครั้งนั้นกูดุมพีก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลพร้อมด้วยชนเป็นอันมากจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลกราบทูลความนั้นพระราชาทรงพอพระทัยทรงยกย่องว่าดีจริงคฤหบดีดีจริงคฤหบดีท่านได้ฝังขุมทรัพย์ไว้ดีแล้วนะครับหลังจากออกพรรษาในพรรษานั้นภิกษุพัทธวัคคี30รูปซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานเอหิภิกขุเมื่อพรรษาแรกที่ไร่ฝ้ายกับปาสิกะวนาสนระหว่างอุรุเวราเสนานิคมกับพาราณสีก็ได้พากันไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่าไถยรัตในแคว้นมันระปาวาล้วนสมาทานอรัญญิกะทุดงอยู่ป่าเป็นวัดบิณฑบาตทุดงถือบิณฑบาตเป็นวัดเตจีวริกังคาทุดงถือผ้าไตรสามผืนเป็นวัดพระพัทธวัคคี30รูปนั้นรูปที่อาวุโสกว่าได้เป็นพระอนาคามีรูปที่อาวุโสน้อยที่สุดก็ได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีไม่มีท่านใดที่เป็นพระอรหันต์หรือปุถุชนเมื่อจวนจะเข้าพรรษานะครับท่านผู้ฟังได้พากันเดินทางไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่สาวัตถีแต่ไม่สามารถเดินทางไปให้ทันวันเข้าพรรษาในการเดินทางไปเข้าเฝ้าครั้งนั้นจึงพากันจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตครั้นออกพรรษาทำปวารณาเสร็จแล้วจึงเดินทางไปเฝ้าพระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนอนมาตักขธรรมเทศนาว่าด้วยเราสัตว์ผู้ยังมีอวิชชากางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบเบื้องต้นเบื้องปลายของสังสารวัฏย่อมไม่มีที่สุดภิกษุทั้ง30รูปได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ในเวลาจบคาถาพระเถระทั้ง3รูปก็ได้เป็นพระอรหันต์แล้วเหาะไปในอากาศจากนั้นก็ถือว่าขณะนั้นก็มีฝนตกชุกพื้นแผ่นดินยังเต็มไปด้วยน้ำการเดินทางประสบความยากลำบากพระพุทธองค์จึงยกเอาเรื่องของภิกษุพัทธวัคคี30รูปนี้เป็นต้นเหตุแห่งการอนุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษาครบ3เดือนการกฐินได้โดยจะได้อานิสงส์5ประการเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสำรับฉันคณะโพธิ์ได้ทรงอดิเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนาจีวรนั้นเกิดขึ้นณที่นั้นจะได้แก่พวกเธอก็เป็นพิธีการกฐินจึงมีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันทรงบำเพ็ญพุทธกิจในกรุงสาวัตถีตามพระประสงค์แล้วพรรษานั้นก็เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุแคว้นสกะซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแคว้นโกศลในครั้งที่พระยศเถระอุปสมบทแล้วก็ได้พาสหายสนิท4คนก็มีเข้าวัมปติปุณณชิวิมาระสุภาหุไปเฝ้าพระศาสดาเพื่อทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในเวลาจบพระธรรมเทศนาทุกท่านก็ดำรงอยู่ในพระอรหันต์พระควัมปติเถระเมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้วต่อมาภายหลังเสวยวิมุตติสุข
อยู่ในอัญชนวันเมืองสาเกตพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จผ่านไปยังเมืองสาเกตพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประทับอยู่ในพระเจตวันอัญชนวันนั้นเสนาสนะไม่พออาศัยภิกษุเป็นอันมากพากันนอนที่เนินทรายริมฝั่งน้ำสระภูใกล้กับพระวิหารสมัยนั้นน้ำหลากมาในเวลาเที่ยงคืนพวกสามเณรเหล่านั้นก็ส่งเสียงร้องดังลั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเหตุนั้นแล้วก็รับสั่งให้พระควัมปติไปกั้นกระแสน้ำไว้พระเถระรับพุทธดำรัสแล้วสกัดน้ำให้หยุดด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ห่วงน้ำได้หยุดตั้งอยู่ประหนึ่งยอดเขาแต่ไกลทีเดียวทำให้ภิกษุและสามเณรทั้งหลายพ้นจากน้ำท่วมอนุภาพของพระเถระได้ปรากฏแล้วในโลกวันหนึ่งพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นพระเถระแสดงธรรมท่ามกลางบริษัทจำนวนมากก็ได้ทรงสรรเสริญแล้วก็ประกาศคุณของพระควัมปติเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกได้รู้จึงตรัสพระคาถาว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันนอบน้อมพระควัมปติผู้ห้ามแม่น้ำสระภูให้หยุดไหลได้ด้วยฤทธิ์ไม่ติดอยู่ในกิเลสและตัณหาใดๆเป็นมหามุนีเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งนิพพานเวลาจบพระคาถาธรรมาภิสมัยได้มีแก่มหาชนเป็นอันมากจากนั้นพระพุทธองค์เสด็จดำเนินต่อไปยังกรุงกบิลพัสดุ์สกชนบทประทับณนิโครธารามเจ้าจักยะมหานามะมีเภสัชยามากมายจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าประสงค์จะปวารณาต่อสงฆ์ด้วยปัจจัยเภสัชตลอด4เดือนพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีละมหานามะเธอจงปวารณาต่อสงฆ์ด้วยปัจจัยเภสัชตลอด4เดือนเถิดเราในสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายขอปัจจัยต่อมหานามะสักกยะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นปัจจัยของพระมหานามะสักกยะจึงยังคงเหลือมากมายอยู่ตามเดิมพระมหานามสักกยะได้เข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าประสงค์จะปวารณาต่ออีก4เดือนพระพุทธเจ้าข้าแม้กระนั้นปัจจัยเภสัชก็ยังคงมีอีกมากมายในครั้งที่3จึงขอปวารณาตลอดชีวิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุ

0: freshen up. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
6: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
5: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
6: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
7: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
5: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
6: ทำดี
5: ทำดีด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
6: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
5: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนได้ศึกษาหลักธรรมมามากหนึ่งประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตได้ดีหนึ่งการฝึกฝนอบรมจิตใจในการกำจัดกิเลส1การพูดแต่วาจาที่ดี1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
6: สาธุ
5: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
6: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับ
4: คุณผู้ฟังคะติดตามคุณผู้ฟังคะติด

วันสุดท้ายก็เดินกลับบ้านลูกชายด้วยความดีใจที่ได้เงินมามากโขจึงตีกลองตลอดทางครั้นไปถึงดงโจรในระหว่างทางพ่อได้เตือนลูกว่าลูกเอ๋ยอย่าตีกลองรัวอย่างนั้นสิลูกจงตีเป็นระยะเป็นจังหวะจังหวะเหมือนกลองทหารเดินทางสิลูกลูกชายกลับสวนว่าตีอย่างนี้แหละพวกโจรจะได้หนีไปจากนั้นก็ยิ่งกระหน่ำตีกลองรัวไปตลอดทางพวกโจรได้ยินเสียงกลองทีแรกก็คิดจะหนีไปแต่พอฟังไปฟังมาก็เอะใจว่าไม่ใช่ทหารจึงซุ่มดูข้างทางพอเห็นสองพ่อลูกเลยออกมาทุบตีแย่งชิงเงินจนหมดตัวธรรมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่ทำอะไรเกินพอดีอาจสร้างความลำบากได้ในภายหลังดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความละโมบโลภมากก่อให้เกิดความ

0: ชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์แสดงโทษแห่งโลภะโทสะโมหะ

ความโลภติดใจในอารมณ์นำความฉิบหายให้เกิดขึ้นความโลภติดใจในอารมณ์ทำใจให้กำเริบภัยอันน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วณภายในจิตสันดานสัตว์บุคคลหารู้จักซึ่งภัยนั้นไม่ขณะที่ความโลภครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่รู้จักประโยชน์ส่วนของตนหรือประโยชน์ผู้อื่นขณะที่ความโลภครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่เห็นธรรมความดีความชอบมีศรัทธาสติหิริโอตตปะเป็นต้นในขณะที่โลภจิตย่อมมืดมนไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาเลยความโลภกำลังครอบงำจิตใจของใครอยู่หนอ

0: นเริง
1: ความโกรธไม่พอใจในอารมณ์นำความฉิบหายให้เกิดขึ้นความโกรธไม่พอใจในอารมณ์ทำใจ

ให้กำเริบภัยอันน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วณภายในจิตสันดานสัตว์บุคคลหารู้จักซึ่งภัยนั้นไม่ขณะที่ความโกรธครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่รู้จักประโยชน์ส่วนของตนหรือประโยชน์ผู้อื่นขณะที่ความโกรธครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่เห็นธรรมความดีความชอบมีศรัทธาสติหิริโอตตปะเป็นต้นในขณะที่โกรธจิตย่อมมืดมนไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาเลยความโกรธกำลังครอบงำจิตใจของใครอยู่หนอ

0: ความไม่รู้อริยสัจ4นำความฉิบหายให้เกิดขึ้นความไม่รู้อริยสัจ4ทำใจให้กำเริบภัยอันน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วณภายในจิตสันดานสัตว์บุคคลหารู้จักซึ่งภัยนั้นไม่ขณะที่ความไม่รู้อริยสัจ4ครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่รู้จักประโยชน์ส่วนของตนหรือประโยชน์ผู้อื่นความไม่รู้อริยสัจ4ครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่เห็นธรรมความดีความชอบมีศรัทธาสติหิริโอตปะเป็นต้นในขณะที่ความไม่รู้อริยสัจ4ครอบงำจิตย่อมมืดมนไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาเลยความไม่รู้อริยสัจ4กำลังครอบงำจิตใจของใครอยู่หนอ
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี
2: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
3: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเป็นประจำรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจและวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนดีแล้วความว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทคนมีปัญญาดีไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทมักตื่นในเมื่อผู้อื่นหลับย่อมละทิ้งคนโง่เหมือนม้าฝีเท้าเร็วทิ้งม้าไม่มีกำลังไปฉะนั้นและยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่นมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วทำระวังดีแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาทคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมซึ่งได้เลือกสรรแล้วเพื่อให้เกิดความรู้สู่ความเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมตามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
5: ศาสนาของเราเนี่ยกำลังต้องการความช่วยเหลือความหมายนี่คืออย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเราอยู่ใกล้วัดไหนเราศรัทธาวัดไหนแล้ววัดนั้นเขากำลังขาดแคลนอยู่เราควรจะเข้าไปให้อุปการะไหมคะแต่เราดันไปอุปการะในศาสนาอื่นก่อนศาสนาของเราอย่างนี้ถือว่าเป็นอุบาสกชั้นเลวนะเข้าใจไหมเข้าใจแต่ต้องเป็นวัดที่เราเริ่มใส่ศรัทธาก็คือเป็นวัดที่มีภิกษุหรือภิกษุณีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนเราศรัทธาเลื่อมใสแต่ถ้าเราศรัทธาเลื่อมใสแล้วยังไปทำอุปการะในศาสนาอื่นก่อนศาสนาของเราเนี่ยก็แสดงว่าคุณใช้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราอุปการะของเราแล้วเหลือเฟือนึกออกไหมวัดเราตรงนี้นะอู้เราดูแลดีนะเหลือเฟือศาสนาอื่นเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเราก็ช่วยได้นะช่วยได้เพราะเรามีเยอะเรารวยอย่างเงี้ยได้
6: เขาถามระหว่างข้อที่6กับข้อที่7นะคะที
5: ่ชัดเจนนะคะข้อที่6ไม่แสวงหาเขตบุญนอกศาสนาไม่แสวงหาเนื้อนาบุญนอกศาสนาแต่ข้อ7นี่คือไม่ไปอุปการะก่อนคนละเรื่องกันเลย
6: ค่ะคำว่าเขตบุญก็คือผู้ที่เราจะไปทำบุญเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในศาสนาพุทธ
5: คืออุบาสกอุบาสิกาที่ฉลาดเขาจะรู้เลยว่าถ้าเขาได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าตรัสว่าไงพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีโสดาสกทานาคาอรหันต์ในศาสนาอื่นแล้วโสดาบันนี่เป็นเนื้อนาบุญซุปเปอร์เลยนะแค่ว่าที่โสดาบันทำบุญกับว่าที่โสดาบันเนี่ยได้บุญนับไม่ถ้วนอย่างเงี้ยใช้คำว่านับไม่ถ้วนอย่างนี้เลยเป็นเนื้อนาบุญสุดๆเลยไหมคะแต่ถ้าเป็นคนอื่นล่ะอาจารย์เขาอยู่ศาสนาอื่นแต่เขารักษาศีลห้าได้นะอาจารย์อ๋อได้บุญแค่เป็นแสนไม่เขาเป็นนักบวชศาสนาอื่นก็จริงนะอาจารย์เขาไม่ใช้เงินเลยนะอาจารย์ก็ได้แค่บุญเป็นแสนเขามีศีลบริสุทธิ์จะมีศีลแค่ไหนนะฮะเราไปทำกับเขาเราก็ได้บุญแค่เป็นแสนแค่นั้นอะอาจารย์ถึงแม้อาจารย์จะไปว่าเขาสิเขาไม่ใช่แค่รักษาศีลบริสุทธิ์นะอาจารย์เขานั่งสมาธิเก่งมากแล้วเขาเนี่ยตั้งแต่หนูอยู่กับเขาเนี่ยเขาไม่โชว์ราคะเลยอาจารย์เขาเข้าฌานนี่ปิ๊บปั๊บเลยนะอาจารย์เขาเนี่ยเล่นฌานเขาเรียกฌานกรีธาเลยนะอาจารย์ก็ได้บุญแค่แสนโกรธแค่นั้นน่ะแสนโกรธแค่นั้นต่อให้นั่งสมาธิเก่งดีกว่าไม่มีราคะช่วงเข้าฌานเนี่ยนะเป็นฤาษีนอกศาสนานี้นะแต่ก็ได้บุญแค่แสนโกรธเท่านั้นนับได้อยู่แสนโกรธแต่ถ้าทำกับว่าที่โสดาบันเนี่ยนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเนื้อนาบุญอยู่ในศาสนานี้เท่านั้นถ้าคุณคิดจะทำบุญน่ะคุณแสวงหาเนื้อนาบุญแล้วคุณยังไปแสวงหาเนื้อนาบุญนอกศาสนานี้แสดงว่าคุณไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกาผู้มีการศึกษาไม่รู้แหล่งไหนเป็นแหล่งบุญเพราะนั้นต้องเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เคยฟังธรรมว่าลำดับบุญมีอะไรบ้างเอาว่าไปเลยทำบุญกับสาเดชานได้บุญเป็น
6: ร้อยทำบุญกับคนทุศีลได้บุญเป็นพันทำบุญกับคนมีศีลได้บุญเป็นแสนทำบุญกับ
5: ฤาษี
6: หรือ
5: นักบวชนอกศาสนานี้ที่สามารถสงบจิตเป็นสมาธิละกามราคะได้ช่วงที่เขาเข้าฌานเนี่ยนะฮะเขาละกามราคะได้ก็ได้บุญ
6: แสนโกรธ
5: แต่ถ้าทำบุญกับผู้ที่กำลังเข้าสู่มรรคผลนิพพานเนี่ย
6: นับไม
5: ่แค่โสดาบันเนี่ยนะได้บุญนับไม่ถ้วนนี่คือเนื้อนาบุญวันนี้จบนะบุญเธอได้แค่เนี้ยเธอได้แค่หน้า80ฉันไม่พูดเรื่องที่ฉันเขียนเรียบร้อยนิพพานคืออะไรเขียนไม่หมดถ้าถามว่าใครแปลอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีแปลนะคะช่วยวงเล็บไว้ด้วยนะเพราะว่าที่อื่นเขาอาจจะไม่แปลอย่างนี้จะได้ไม่ทะเลาะกันเนาะถ้าเขามาโวยวายว่าไพศาลมันยังมาตรงกับหนังสือนี้นะบอกภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีนามสกุลสุวรรณอยู่อารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมต้องจังหวัดเชียงใหม่คือฉันต้องรับผิดชอบการแปลมันเรียนจบบาลีประโยคยัง1จองจบประโยค1จองท่านน่ะโอ้ยมันได้ที่อ่ะนะเฮ้ยแล้วมันแปลแล้วมันรับผิดชอบกันน่ะรับผิดชอบมาคุยได้นิพพานแปลว่าอย่างงี้อาจารย์มาแปลทำไมเพื่อให้เธอได้ไม่หวาดกลัวนิพพานเธออย่าไปคิดว่านิพพานอยู่ไกลลิบโลกนิพพานคือสิ่งนี้เท่านั้นเองนะแล้วมันน่าสนใจไหมถ้านิพพานคือความไม่มีทุกข์นี่น่าสนใจไหมคะน่าสนใจไหมคะที่นิพพานคือความไม่มีกิเลสบีบคั้นหัวใจเราเนี่ยมัดใจเราเนี่ยดีไหมคะเนี่ยฉันเขียนให้เธอสนใจและที่น่าสนใจที่สุดก็คือบัดตายแล้วนิพพานคืออมตะไม่ตายแล้วอ้าวเดี๋ยวฉันถามเธอตายหรือเธอไม่ตายนะความรู้สึกนึกคิดจิตใจเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เนี่ยความรู้สึกนึกคิดจิตใจเปลี่ยนอยู่เรื่อยไหมคะ
6: เปลี่ยนอยู่เรื่อยค่ะ
5: เกิดระดับไหมคะ
6: เกิดระดับค่ะ
5: มันจะเป็นเราได้ไหมคะ
6: ไม่ได้
5: เพราะมันเกิดแล้วมัน
6: ดับ
5: ดับแล้วเหลือไม่เหลือคะ
6: ดับไม่เหลือค่ะ
5: ความรู้สึกได้คิดจิตใจเกิดระดับไม่เหลือใช่ไหมคะเป็นเราได้ไหมคะ
6: ไม่ได้
5: ไม่เป็นต่อไปร่างกายเนี่ยตอนเกิดมาเป็นเด็กทารกถือว่าคนคนนั้นแหละคือเป็นชั้นจนเดี๋ยวนี้ก็เป็นเด็กทารกเหมือนเดิมไหมคะ
6: ใช่
5: มันตายไปยังคะน่ะ
6: ตายไปแล้ว
5: 10ขวบตายไปยัง
6: ตายไปแล้ว
5: สรุปแล้วความรู้สึกนึกคิดจิตใจและร่างกายทั้งหมดเนี่ยเกิดดับคือเกิดตายเกิดตายอยู่เรื่อยๆจริงหรือไม่จริงแต่คำว่าชั้นเป็นเพียงชื่อสมมุติเรียก สิ่งเหล่านี้เท่านั้นเพราะนั้นฉันไม่ตายแล้วจริงหรือเปล่าฉันไม่ตายแต่ขันธ์ทั้ง5ตายไหมเข้าใจหรือยังร่างกายจิตใจเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยแล้วก็อันตรธานหายไปเรียกว่าตายไปเกิดขึ้นแล้วก็อันตรธานไปมันตายแล้วอยู่เรื่อยๆไหมคะใครคิดถึงความตายอย่างนี้ก็เลยเลิกกลัวตายเพราะมันตายอยู่แล้วแต่ฉันเนี่ยเป็นเพียงชื่อเลยฉันเลยไม่ตายเข้าใจหรือยังเอาฟังให้ดีไข่กะทิน้ำตาลก็เป็นไข่กะทิน้ำตาลเอามาผสมกันก็ยังเป็นไข่กะทิน้ำตาลผสมซึ่งแยกไม่ออกแล้วมันผสมกันแยกไม่ออกแล้วแต่เราก็รู้ว่าในนี้มีไข่กะทิน้ำตาลพอแบ่งเป็นสองถ้วยถ้วยหนึ่งเอาไปนึ่งเริ่มตั้งชื่อว่า
6: สังขยา
5: อีกถ้วยหนึ่งเอาไปปิ้ง
6: ตั้งชื่อว่าหม้อแกง
5: ไข่กะทิน้ำตาลเป็นหม้อแกงได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะ
5: เป็นหม้อต้มได้ไหม
6: ก็ไม่ได้ค่ะ
5: เพราะนั้นไอ้หม้อแกงหม้อต้มเป็นเพียง
6: ชื่อ
5: ใช้เรียกแต่มันเป็นไข่ไหม
6: มันไม่เป็นไข
5: ่หม้อแกงเป็นไข่ไหม
6: หม้อแกงไม่เป็นไข่หม้อแกงไม่เป็นกะทิหม้อแกงไม่เป็น
5: น้ำตาลเข้าใจยังจริงไหม
6: จริง
5: เนี่ยฮะความรู้สึกนึกคิดจิตใจรวมกันแล้วตั้งชื่อว่าฉันเนี่ยความคิดก็ไม่ได้เป็นฉันใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เห็นผิดว่าความคิดเป็นฉัน
6: ฉันมีความคิด
5: แล้วก็ความรู้สึกทุกข์ใจอีกความรู้สึกทุกข์ใจก็คือความรู้สึกทุกข์ใจแต่เกิดมาทุกข์ใจไปตั้งกี่หมื่นรอบแล้วเกิดดับจริงไหมแต่ก็ไปยึดว่าความรู้สึกทุกข์ใจเป็นฉันต้องไปเล่าให้คนนี้คนนั้นฟังไปร้องไห้เขาฟังนี่ก็คือเราไปยึดความรู้สึกทุกข์ใจว่าเป็นฉันใช่ไหมฉันทุกข์ใจฉันทุกข์มาไหนทุกข์มา3วันก่อนโหก็มันบ่จบเถอะกะจบแล้วแต่มันจำได้อยู่โอ้ความจำกับความจริงเป็นสิ่งเดียวกันไหมคนละสิ่งกันนะเมื่อ3วันก่อนเราปวดเข่าอ่ะแล้วมันหายแล้วอ่ะวันนี้เขาถามว่าแต่วันก่อนได้ยินว่าเจ็บเข่ากะเจ้าก็แค่จำได้ว่าเจ็บเข่าแต่มันไม่มีแล้วเจ็บเข่าไม่มีแล้วแต่ถ้าเรายังโง่อยู่ก็บอกพอเขาถามว่าได้ยินว่า3วันก่อนเจ็บเข่ากะแม่นเจ็บเข่าโหเจ็บอยู่กะหายละโหแล้วหายหรือเจ็บเนี่ยมันจำได้โหจำได้มันไม่ใช่ของจริงเข้าใจหรือยังอดีตก็ทิ้งให้มันเป็นอดีตไปวิบ้าอดีตมาเป็นปัจจุบันทำไมถ้าเราขืนเอาอดีตมาเป็นปัจจุบันเราจะกลายเป็นคนโศกนิรันดรเป็นคนน่าเบื่อเป็นนางเอกเข้าใจไหมเราควรจะเป็นคนสดใสเบิกบานผ่องแผ้วเป็นคนไม่มีทุกข์นิพพานนี่มันไม่ทุกข์ไงบรรลุนิพพานดีกว่าไหมดีเนาะมันมีทุกข์แล้วเฮ้ยนี่อย่างทุกข์อดีตจะหามีทุกข์อนาคตก็ยังมาเกิดทุกข์ปัจจุบันก็กำลังดับยึดก็ไม่ได้เฮ้ยเธอยังมาอู้ดีเนาะดีก็ตอนอู้ท่านอะลืมหัวเมาะเนี่ยใครมีความรู้ไม่หวั่นไหวสบายไหม
6: สบายค่ะ
5: แต่ถ้าลืมเมื่อไหร่ก็เอาแล้วมึงเอ้ยเอาความทุกข์เป็นกูอีกแล้วเอาความจำเป็นกูอีกแล้วเนี่ยเข้าใจยังวันนี้ให้ความรู้เธอไปจดไปซะเอาปากกาเอากระดาษมาจดไปเนอะไม่ใช่ทำเป็นนะทำเป็นมาอ่านแล้วก็ไปละยังมาจดอ๋ออยู่ในสมองเออทำเป็นเก่งนะเธอจดไปเหอะดูบ่อยๆนะคะนิพพานคือความไม่มีกิเลสตัณหาผูกมัดใจนิพพานคือความไม่ตายแล้วจริงๆมีเราตายหรือเราไม่ตายอะไรตายล่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดตายเกิดตายอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนมาจริงไหมพวกเราทุกวันนี้โดนไฟแก่เผาไหมคะ
6: เผาค
5: ่
6: ะ
5: แก่มากไหมเนี่ย
6: มาก
5: ชักเป็นขนมหม้อแกงแล้วเนาะตอนขวบสองขวบนั่นเป็นสังขยาเนาะนึ่งออกมาแล้วดูน่ากินหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้ปิ้งจนไหม้เกรียมดำปึ๊ดกันไปหมดละมันเป็นไข่กะทิน้ำตาลที่เอาไปปิ้งก็ตั้งชื่ออย่างเนี่ยเอาไปนึ่งก็ตั้งชื่ออย่างตอนเป็นเด็กทารกมีใครตั้งชื่อเราบ้างว่านางนพมืดอะไรเงี้ยก็ไม่ยอมตั้งว่าเราเป็นนางนพมาศเป็นนางงามโลกเพราะอะไรมันขวบเดียวอ่ะเด็กขวบเดียวเนาะเดินตะแตะกุปิปุปิแล้วใครจะเอามงกุฎนางสาวเชียงใหม่ไปใส่ให้มันน่ะจริงไหมมันเป็นไม่ได้มันยังไม่ได้เอาไปปิ้งมันต้องไปปิ้งก่อนปิ้งนานๆพออายุ18เนี่ยหู้ปิ้งได้ที่ละตอนนี้ตั้งชื่อละนางงามโลกนางงามจักรวาลนางสาวไทยนางนพมืดอะไรก็ตั้งชื่อกันไปแค่นั้นเองเธอ ตั้งชื่อเป็นช่วงๆจริงไหมแล้วชื่อเนี่ยมันมีจริงไหมหรือมันแค่ชื่อ
7: มันก็เป็นแค่ชื่อ
5: เออมันก็ดีแต่พูดแล้วนะแค่ชื่อเนี่ย
7: ค่ะ
5: เวลาใครเขียนชื่อด่าบนกำแพงนี่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเอามาดูสติปัฏฐานภาวนาเอาแปลสติแปลว่าอะไร
7: สติปัฏฐานภาวนาสติแปลว่านึกได้ระลึกรู้
5: คือแปลตัวไหนก็ได้แต่ที่เขาแปลกันเขาแปลว่าระลึกรู้ดูเท่มากอาจารย์แปลให้มันเจาะใจนะฮะว่าสติก็นึกได้นั่นน่ะเถอะง่ายๆนึกได้ปัฏฐานแปลว่าออกไปสู่โคจรเน
7: า
5: ะออกไปสู่โคจรออกไป
7: ออกสติแปลว่านึกได้หรือระลึกรู้ส่วนปัฏฐานแปลว่าการออกไปนะคะ
5: สู่ที่โคจร
7: ที่โคจรคือกายเวทนาจิตธรรมภาวนาแปลว่าการทำให้มีฉะนั้นสติปัฏฐานภาวนาแปลโดยท่านพระอาจารย์แปลว่าการทำให้มีการนึกได้เพื่อออกไปสู่โคจรคือกายเวทนาจิตธรรมอันทำให้จิตหลุดพ้นจากตัณหา
5: อันนี้คือสติปัฏฐานภาวนาแต่ส่วนมากเขาจะไปปัฏฐานไว้ที่ตั้งนะฮะก็ได้แปลว่านึกถึงกายเอาจิตไปตั้งฐานกายเอาจิตไปตั้งฐานเวทนาติไปตั้งฐานจิตฐานธรรมเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตหลุดพ้นทุกครั้งที่เรานึกขึ้นได้ว่าอ้อเอ้ยมันก็แค่กายกองสกปรกกองตุ๊กแค่เวทนาจอมตุ๊กมันตุ๊กมันเกิดดับจิตเราหลุดเลยนะคะเอาดูกายา
7: 1กายานุปัสสนาคือการตามดูตามเห็นกายกองทุกข์ที่แสนสกปรกในกายกองทุกข์ที่แสนสกปรกภายในบ้างภายนอกบ้างทั้งภายในภายนอกบ้างมีความเพียรเผากิเลสให้ไม่มอดภาษาบาลีว่าอาตาปีมีความรู้ทั่วพร้อมในความเกิดขึ้นและความดับลงแห่งทุกข์สัมปชาโนมีความระลึกได้นึกได้บาลีว่าสติมากำจัดความโลภเพ่งเล็งอยากได้และความทุกข์ใจในโลกออกเสียได้บาลีว่าวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสัง
5: อันนี้คือสติปัฏฐานโดยย่อนะฮะสติปัฏฐานโดยย่อจะพูดอย่างนี้แล้วก็จะบอกเธอว่าเธอไปสำนักไหนเขาก็สอนให้ดูสติปัฏฐานเนี่ยเนาะให้ไปปฏิบัติเจริญภาวนาสติปัฏฐานเนี่ยส่วนมากเขาจะบอกให้เธอไปดูความเกิดความดับใช่หรือเปล่าเออเนี่ยอาจารย์ก็เขียนไว้ตรงนั้นนะฮะภาษาบาลีเขาใช้คำว่าสมุทิโยกับวยะธรรมโมนะสมุทิยะธรรมมากับวยะธรรมมาบางทีก็ใช้สมุทิยะธรรมมากับนิโรธธรรมมาคือไปดูความเกิดขึ้นและความดับลงแห่งทุกข์เอาสั้นๆพอสั้นๆเขาจะพูดแค่ว่าความเกิดความดับอย่างเงี้ยแต่บางที่เขาก็พูดว่าไปดูเหตุเกิดทุกข์กับความดับทุกข์คือเธอเห็นอะไรก็ได้อันเนี้ยแสดงว่าเธอมีปัญญาละฟังให้ดีเนอะเมื่อใดก็ตามที่เธอไปเห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เธอมีปัญญาละหรือหนูเห็นความเกิดขึ้นแห่งขันห้ากองทุกข์และหนูก็เห็นความดับลงแห่งขันห้ากองทุกข์ใช้ได้ละอาจารย์พูดแล้วมันงงอ่ะแล้วอะไรคือความเกิดขึ้นแห่งทุกข์อะไรคือความดับลงแห่งทุกข์ถ้าตัณหาเกิดชื่อว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ถ้าตัณหาดับชื่อว่าเป็นความดับทุกข์เธอแค่นั้นแหละถ้าเธอเห็นตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยชื่อว่าเธอเห็นความเกิดความดับชื่อว่าเธอเห็นธรรมในกายยกตัวอย่างเธอนั่งตรงนี้เธอเห็นไหมว่านั่งไปนั่งไปเนี่ยกายเนี่ยมันชื่ออะไรกายเนี่ยแปลให้ฟังหน่อย
7: กายแปลว่ากองทุกข์ที่แสนสกปรก
5: จริงหรือไม่จริง
7: จริงค่ะ
5: ทุกคนทุกคนคิดก่อนนึกถึงกายตัวเองก่อนภายในเอาภายในก่อนว่ากายคือกองทุกข์จริงหรือไม่จริงตอบดังๆ
7: จริงค่ะ
5: กองทุกข์แปลว่าอะไรอาจารย์ทุกข์มันแปลว่าเป็นอยู่ยากจริงหรือไม่จริงให้นั่งตลอดนี่เป็นอยู่ยากไหมคะ
7: ยาก
5: เนี่ยให้มันทุกข์ตรงเนี้ยมันจะให้มันนั่งตลอดมันทุกข์มันเป็นอยู่ยากแล้วที่สุดมันเป็นอยู่ได้หรือไม่ได
7: ้เป็นอยู่ไม่ได้
5: มันจำเป็นต้องลุกละอย่างเงี้ยการที่เห็นว่ากายเนี่ยเป็นอยู่ยากเป็นอยู่ยากเป็นอยู่ไม่ได้เนี่ยได้เห็นว่ากายเป็นกองทุกข์แล้วพอเห็นมันสกปรกหรือมันสะอาด
7: สกปรกค่ะ
5: สกปรกน้อยหรือสกปรกมาก
7: สกปรกมาก
5: มีแต่เชื้อโรคเต็มตัวไหมคะ
7: เต็มตัว
5: ใครกล้ายืนยันว่าพระอาจารย์คะในน้ำลายหนูเนี่ยไม่มีเชื้อโรคนะคะใครกล้ายืนยันไม่มีทางอ่ะในปากเราเนี่ยเชื้อโรคมากไหมคะ ใครกล้ายืนยันบ้างว่าในจมูกหนูเนี่ยไม่มีไวรัสฮะไม่มีแบคทีเรียไม่มีฮะไม่มีทางเลยในจมูกในหูในผมในผิวหนังเนี่ยนะเชื้อโรคเยอะมากจริงไหมเพราะนั้นสกปรกไหมคะเพราะนั้นน้อมไปพวกเธอทุกคนน้อมจิตเลยค่ะน้อมจิตไว้ที่นั่งอยู่เนี่ยกองทุกข์และแสนสกปรกจริงหรือไม่จริงแล้วไปดูที่ไหนอาจารย์ก็ไปดูในกองทุกข์ที่แสนสกปรกนั่นแหละดูกายในกายเอางั้นแปลก็แปลว่า
7: ดูกองทุกข์ที่แสนสกปรก
8: ในกองทุกข์ที่แสนสกปรก
5: เข้าใจยังเอาพูดเองดูกายในกายเอาพูด
7: ดูกายในกายแปลว่าการดูกองทุกข์ที่แสนสกปรกในกองทุกข์ที่แสนสกปรก
5: ถ้าดูขนาดนี้มันจะเกิดกิเลสไหม
7: ไม่เกิดค่ะ
5: จะเกิดราคะไหมคะจะเกิดโทสะไหมคะจะเกิดโมหะไหมคะไม่เกิดเลยนะเพราะเห็นกองทุกข์เอาต่อไปดูภายนอกเอาพวกเธอดูออกไปดูทางขวาก็ได้ทางซ้ายก็ได้ดูมาที่ข้างหน้าก็ได้ก็เป็นไหมคะเป็นกองทุกข์ไหมคะที่แสนสกปรกไหมคะเฮ้อเหมือนกันไหมคะเนี่ยเลยดูทั้งในทั้งนอกเดอะเซมเลยนะเหมือนกันเลยอ่ะมันเลยไม่แยกมึงแยกกูไม่แยกเขาแยกเราไม่แยกเธอแยกฉันก็เห็นเป็นกองทุกข์ที่แสนสกปรกกายเนี่ยนะมาจากรากศัพท์กุธาตแปลว่าสิ่งที่สกปรกน่ารังเกียจเพราะนั้นบัณฑิตผู้รู้รากศัพท์เนี่ยเขาจะรู้เลยว่ากายคือสิ่งสกปรกซึ่งบัณฑิตรังเกียจมากแต่คนพาลหลงรักมากหลงทนุถนอมเอาครีมนั่นมาทาเอาครีมโน่นมาทาตกแต่งประดับประดาเอานี่มาเจาะหูเจาะจมูกเจาะนั่นห้อยนี่เต็มไปหมดเพราะไม่รู้ว่ามันคือกองสกปรกเข้าใจยังเพราะนั้นวันนี้ฉันสอนเธอระดับลึกนะเธอลึกขนาดไหนอาจารย์ก็ให้เธอไม่มีทุกข์เลยอ่ะเธอจะได้สบายไปไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์สิ้นทุกข์นะคะคืออย่างนี้มันมีข้อความในพระไตรปิฎกอ่ะอาจารย์จะอ่านเป๊ะๆให้เธอฟังเลยนะแล้วเธอก็จะได้ตกตะลึงพลึงเพลิดว่าฮ่าอย่างเงี้ยนะพระสูตรนี้ชื่อว่าฉันทะสูตรนะคะอยู่ในพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวรรคพวกเธอตั้งใจฟังนะภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐาน4ประการนี้สติปัฏฐาน4ประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1ย่อมตามดูตามเห็นกอง

0: ทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยแล้วเวทนาสุขทุกข์เฉยเนี่ยคุณจะดับหรือไม่ดับมันก็ดับ
1: ของมันอยู่แล้ว
0: ถูกไหมเพราะนั้นมีปัญญาไปเห็นว่าเวทนาดับปั๊บปัญญาก็จะเห็นว่าเวทนาดับตัณหาก็ดับอุปทานก็ดับภพก็ดับชาติก็ดับมันดับของมันอยู่แล้วแต่ไม่เห็นความดับจึงเห็นความมีแต่ถ้าเห็นความดับความมี
1: ก็ไม่มี
0: เข้าใจหรือยังข้อที่3ตามดูตามเห็นจิตในจิตตามดูตามเห็นจิตกองทุกข์จิตที่กองทุกข์จิตจอมทุกข์มันทุกข์ยังไงเกิดปั๊บมันดับเลยเกิดปั๊บมันดับเลยมันเป็นอยู่ยากมากตามดูจิตจอมทุกข์จิตจอมเกิดดับจิตจอมอยู่ไม่ได้อยู่ยากจิตนี่อยู่ยากมากพวกเรานี่ชอบบังคับจิตใช่ไหมใช่อ่ะให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับพังน้อยยุ่มเนาะอย่างเงี้ยอาจารย์ทำมาแล้วเกือบตายนะคะเพราะไม่รู้จักจิตพอไม่รู้จักจิตก็ยึดจิตเป็นเราพอยึดจิตเป็นเราก็จะเอาจิตให้เป็นอย่างนั้นให้จิตเป็นอย่างนี้ให้ได้อย่างเงี้ยไม่รู้จักจิตซะก่อนว่าจิตเป็นสิ่งที่เกิดปั๊บดับเกิดปั๊บดับเพราะนั้นจิตนี่จอมทุกข์ไหมคะจอมเป็นอยู่ยากใช่ไหมกำลังดูพองยุบอยู่มีคนเคาะประตูปังปังปังปังเนี่ยหงุดหงิดเลยใช่ไหมคะกำลังนั่งเกือบบรรลุเกือบบรรลุแล้วนะมันมาเคาะประตูหักตายอย่างนะอะไรเงี้ยเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าจิตเป็นฉันและเสียงนั้นมารบกวนฉันเห็นไหมแต่จริงๆต้องรู้ว่าจิตมันจอมทุกคือมันเป็นอยู่ไม่ได้เลยมันดูพองมันดับเลยมาดูยุบมันดับเลยพองมันดับเลยยุบมันดับเลยพอเสียงมันก็ไปเลยแล้วมันก็ดับเลยจริงไม่จริงพอเห็นความดับปั๊บความมีความหงุดหงิดมีฉันจะโกรธไม่มีเลยเพราะคนที่เห็นถึงมาเคาะจิตไปรู้จิตก็ดับจบไหมคะจบอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ไหมคะแบบนี้สบายมากเลยใช่ไหมแต่คนที่ไม่มีความรู้ก็ต้องกระเซาะกระเซิงไหมคะต้องไปเข้าห้องปิดขังตัวเองต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องเพราะอะไรเพราะนึกว่าจิตเป็นฉันและฉันจะต้องอย่างนั้นฉันจะต้องอย่างนี้แล้วไม่เคยได้ดั่งใจในจิตใช่หรือไม่ให้จิตอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมันแวบไปคิดเรื่องอื่นดึงจิตกลับมามันอยู่กับพุทโธนะพุทโธพุทโธพุทโธโอ้ฮะดึงไปดึงมาดึงจนมาอยู่กับพุทโธพุทโธตลอดเวลาตอนนี้ไอ้เหมือนยังไงนะแล้วอย่าได้ต่อไปหาวิ่งไปหาอาจารย์อีกละอาจารย์เจ้าตอนนี้มันพุทโธตลอดมันพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจึงก็เจ้าใหญ่ในประเดี๋ยวนี้ใครสอนเธอล่ะใช่ไหมจริงๆแล้วพุทธเจ้าสอนว่าจิตเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงคะเราเชื่อพระพุทธเจ้าเหรอคะหรือว่าเราก็เห็นจริง
1: เราก็เห็นจริงค่ะว่าจิตไม่เที่ยง
0: แล้วมันเป็นความจริงไหมคะ
1: เป็นความจริงค่ะ
0: มันเป็นความจริงแน่นอนแต่ตัวมันไม่ยอมเปลี่ยนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงยังไงจิตก็ไม่เที่ยงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงยังไงจิตก็เกิดดับใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และจิตจะมาเป็นเราได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: และจิตจะเป็นคนอื่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: แต่เราก็หลงโกรธคนนั้นคนนี้ที่มันมีจิตโกรธใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเราเห็นจิตโกรธเป็นเขาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และเห็นจิตเมตตาเป็นเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ชมตัวเองให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าดิฉันเนี่ยแสนเมตตาแล้วคนอื่นน่ะล้านเลวอะไรอย่างเงี้ยพวกมันเห็นจิตเป็นเราจริงๆจิตทุกข์มั้ยคะ
1: ท
0: ุกข์แปลว่าเป็นอยู่ยากจริงๆจิตนี่มันเป็นอยู่ยากหรือมันเป็นอยู่ไม่ได้เลย
1: เป็นอยู่ไม่ได้
0: ถ้าจิตเนี่ยมันเกิดปั๊บมันหายเลยมันเกิดปั๊บมันหายเลยมันโคตรทุกข์มั้ยคะเนี่ย
1: โคตรทุกข์เลย
0: ร่างกายเป็นทุกข์ยังพอยึดได้อยู่จริงมั้ยเอ้ยแขนอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะเป็นแขนฉันนะยังพออยู่นะแต่มันบอกมันอยู่ได้ไม่เกินกี่ปีคะไม่เกินร้อยปีใช่ไหมคะอยู่กับฉันนะแล้วบอกตาที่เล็กๆแป๋วๆตาใสๆแบบตอนหนึ่งขวบอยู่กับฉันนะมันบอกมันอยู่ไหม
1: บ่ได
0: ้บ่ได้บ่ได้เดี๋ยวนี้กลายเป็นตาที่หม่นมัวอายุ60กว่าปีตาหม่นมัวเป็นตาแก่ๆเข้าใจไหมเพราะนั้นตาเป็นเราไหมคะมันก็ไม่ยอมเป็นนะตาตอนน่ะตอนน่ะตอนอายุจองกว่าแบบที่มันใสๆแปลวแววน่ะมีไหนมันเตี้ยงเธอมันเปลี่ยนไปหมดละแต่เรายังพอจับตาได้อยู่ไหม
1: จับ
0: ยังพอจับว่าแก่นตาแก่นตาแต่จิตเนี่ยปั๊บเกิดปั๊บดับปุ๊บเกิดปั๊บดับปุ๊บใช่ไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ

0: พราะนั้นจิตนี่จอมทุกข์นะฮะอาจารย์เขียนตรงนั้นนะฮะไปตามดูจิตจอมคิดจอมทุกข์ในจิตจอมทุกข์ทำไมต้องมีในด้วยอาจารย์ก็ให้ไปดูจิตจอมทุกข์ในจิตจอมทุกข์อย่าไปดูในเราเข้าใจไหมถ้าดูจิตในเราเอาล่ะมันมีเราอีกแล้วต้องดูจิตในจิตเข้าใจไหมก็หมายความว่าจิตมันมีเยอะไปดูจิตอันไหนก็ได้แต่ดูในไหนก็อยู่ในกลุ่มจิตนั้นเช่นจิตมีแค่สองจิตเท่านั้นอะไรอาจารย์โลกิยจิตกับโลกุตระจิตจบเลยโอ้แปลว่าอะไรอาจารย์ไปเรียนอภิธรรมไปไม่รู้เรื่องเอาเพิ่มหน่อยอาจารย์อ้าวงั้นสี่จิตอกุศลจิตอ
1: กุศลจิต
0: อกุศลชาติเป็นกลุ่มเลยนะชาติแปลว่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มไม่ฉลาดจิตอีกกลุ่มหนึ่ง
1: กุศลจิตเป็นจิตกลุ่มที่ฉลาดวิปากจิตเป็นกลุ่มจิตที่เป็นวิบากเป็นผลและกิริยาจิตกลุ่มจิตที่เป็นเพียงแค่กิริยาของพระอรหันต์
0: เห็นไหมคุณจะดูจิตเป็นสี่กลุ่มก็ได้นะคะว่ามันก็แค่จิตอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งมันเกิดปั๊บมรรคจิตเป็นอะไรคะเป็นกุศลจิตเกิดปั๊บดับหายแซบเลยเป็นของกูได้ไหมพอเป็นของกูไม่ได้จะมาอวดได้ไหมคะเพราะนั้นคนที่รู้จริงเนี่ยเขาไม่มาอวดตัวหรอกว่าข้าเจ้าบรรลุโสรบอนแล้วโดข้าเจ้าบรรลุอนาคามีแล้วเดอเนี่ยมันของปลอมทั้งนั้นน่ะเพราะถ้าเรารู้จักจริงเนี่ยอนาคามีมรรคจิตเกิดปั๊บดับเลยอนาคามีผลจิตเป็นวิปากจิตเกิดปั๊บดับมันก็อยู่ในกลุ่มวิบากดับไปอยู่ในกลุ่มกุศลดับไปเข้าใจไหมก็แค่นั้นหลังจากนั้นเป็นโลกิยจิตอีกไหมคะก็มีโลกิยจิตเกิดอยู่เป็นอกุศลจิตเกิดอยู่เนี่ยพระอนาคามียังฟุ้งซ่านไหมคะพระอนาคามีมีมานะถือตัวไหมคะ
1: มี
0: พระอนาคามีมีอวิชชาไหมคะ
1: มี
0: มีอกุศลจิตไหมคะ
1: มี
0: มีกุศลจิตไหมคะ
1: มีค่ะ
0: พระอนาคามีทำบุญไหมคะ
1: ทำบุญอยู่
0: ก็เนี่ยก็แค่จิตอะจะมาอวดทำไมเพราะนั้นใครที่มาอวดตัวเนี่ยไม่ใช่ของจริงไงมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นน่ะมีอะไรน่าอวดจิตก็ทุกข์ไหมคะตุ๊กจะตายนั่นเกิดปั๊บดับเกิดปั๊บดับก็มายึดจิตเป็นกูแล้วก็คร่ำครวญน่ะเอ็นดูหัวใจตัวเก่าเฮ้ยพอเธอนางเอกเอ็นดูหัวใจเขาก็เลยยอมแต่งงานกับเขาเดี๋ยวไปตุ๊กแต่กันเด้อไปเตอะไปเตอะมาเอ็นดูกันไปเอ็นดูกันมาเนี่ยจิตก็แค่จอมทุกข์เท่านั้นเองจอมเกิดปั๊บดับเกิดปั๊บดับจริงไม่จริง
1: จริงค่ะ
0: อันนี้มันจริงเฉพาะฟังอะนะเธอก็ไปดูตามดูว่าจริงไหมจิตจอมทุกข์เนี่ยภายในก็จอมทุกข์ภายนอกก็จอมทุกข์ทั้ง
1: ภายในภายนอกก็จอมทุกข
0: ์ก็ไปเห็นธรรมในจิตเลยคือเห็นอะไรเห็นความเกิดขึ้นของจิตเห็นความดับลงของจิตก็คือเห็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์และเห็นความดับลงแห่งทุกข์อาจารย์เราไปตุยพออีจิตเกิดจิตดับจิตเกิดจิตดับอีมันมาดีเมาหัววะอาจารย์เวียนหัวตายอาจารย์ใครบอกให้เธอไปดูอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเฉลยไว้ในอริยสัจ4อยู่แล้วว่าถ้าเห็นตัณหาเกิดนั่นแหละเป็นความเกิดขึ้นแห่งจิตถ้าตัณหาไม่มีนั่นแหละคือความดับลงแห่งจิตง่ายไหมพันดูจิตอะไรก็แล้วแต่สิ้นตัณหาในจิตก็คือความดับจิตเข้าใจหรือยังสิ้นตัณหาในมันสมมติกำลังนั่งอยู่แล้วจิตมันนิ่งมากเลยจิตมันเข้าฌานนะฮะโอ้มันเข้าอรูปฌานเลยอ่ะมันเข้าอากาสานัญจายตนะฌานมันว่างว่างว่างว่างว่างว่างสติก็ขึ้นมาเลยฮะโอ้มันก็แค่จิตที่เข้าฌานก็เป็นสมาธาหังจิตตังใช่ไหมเป็นจิตที่ตั้งมั่นใช่ไหมคะก็เป็นจิตชนิดหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ดับไปก็เลยไม่มีตัณหาไม่มีความเพลิดเพลินไม่มีความติดใจไม่มีฉันทะในจิตเนี่ยเพราะละฉันทะในจิตจึงกระทำอมตะให้แจ้งแต่ทุกวันนี้คนเจริญสติปัฏฐาน4ยังอยากได้จิตบางจิตจริงไม่จริงจึงทรมานตัวเองฮะอดหลับอดนอนเธออดอย่างจะเอาจิตตัวนั้นน่ะจะเอาจิตที่ตั้งมั่นน่ะจะเอาจิตน่ะโอ้แล้วเธอเคยได้จิตไหมลูกอดีตเคยได้จิตยึดครองไว้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: อนาคตจะได้ไหมคะ
2: อนาคตก็ไม่ได
0: ้อนาคตถึงเกิดจิตประเภทไหนก็ดับไหมคะ
2: ดับค่ะ
0: แล้วเป็นเจ้าของจิตได้ไหมคะ
2: ไม่ได้เลย
0: แล้วจิตจะเป็นใครได้ไหมคะ
2: ไม่ได้เลย
0: วิญญาณังอนัตตาไหมคะ
2: วิญญาณังอนัตตาม
0: โนอนัตตาไหมคะ
2: อนัตตาค่ะ
0: และจิตปัจจุบันก็ดับไหมคะ
2: ดับค่ะ
0: ถ้าไม่ดับยุ่งไหมคะ
2: ยุ่งค่ะ
0: ฟังเสียงอาจารย์แต่ละเสียงก็ต้องเป็นจิตใหม่เรื่อยๆจริงไหมถ้าคืนเป็นจิตเก่ายุ่งไหมคะเข้าใจหรือยังเพราะนั้นจิตเขาเกิดดับเป็นปกติของเขาก็ดีอยู่แล้วไหมคะก็ดีอยู่แล้วฮะถ้าคืนเกิดละครั้งเติ่งนี่ยุ่งไหมคะเออจิตโกรธปั๊บโกรธครั้งเติ่งเลยเงี้ยโกรธโหตายอะกะเข้าใจไหมไปดูธรรมก็เหมือนกันนะธรรมนี่ก็เป็นกองทุกข์นะฮะเป็นสิ่งที่กระทบใจ
2: ตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสิ่งสัมผัสกาย
0: ใจคู่กับ
2: ธรรมะ
0: กระทบดับกระทบดับกระทบดับธรรมะก็ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยไหมคะเปลี่ยนไปตามตาหูจมูกลิ้นกายเห็นสิ่งใดธรรมารมณ์ก็เป็นเรื่องสิ่งนั้นได้ยินเสียงใดธรรมารมณ์ก็เป็นเรื่องสิ่งนั้นเพราะนั้นธรรมารมณ์ก็เป็นกองทุกข์ไหมคะ
2: กองทุกข
0: ์เป็นนิวรณ์บ้างเป็นขันห้าบ้างเป็นโพชฌงค์บ้างเป็นความรู้บ้างเป็นความโง่บ้างเยอะแยะมากมายอาจารย์แล้วมีธรรมะตัวไหนที่เที่ยงบ้างอาจารย์นิพพานเท่านั้นนิพพานคืออะไรอาจารย์ก็คือความไม่มีทุกข์แล้วอาจารย์แล้วมันจะไปถึงนิพพานได้ไงต้องมีปัญญาไหมคะ
2: ต้องมี
0: แต่ปัญญาไม่ใช่นิพพานปัญญาเป็นเพียง
2: สังขารขัน
0: ธ์สังขารขันธ์ที่รู้และเห็นตามจริงว่าเฮ้มีกระตุกเกิดมีกระตุกดับโอ้ยึดอย่างบ่ได้โอ้อันบ่เอากายจิตใจมาเป็นเฮาแล้วเฮ้ยบ่เอากะทิไปเป็นหม้อแกงละบ่เอาไข่ไปเป็นหม้อแกงละเออหม้อแกงเป็นชื่อบ่ได้ต่อไปนี้ไผจะด่าหม้อแกงก็ด่าเตอะเข้าใจมั้ยคะเข้าใจยังเพราะนั้นนิพพานไม่เกิดนิพพานไม่เกิดนิพพานคือความไม่โกรธถาวรไม่โลภถาวรไม่โง่ถาวรเท่านั้นเองตอนนี้พวกเราโกรธหรือไม่โกรธคะ
2: ไม่โกรธค่ะ
0: ไม่โกรธนี่ต้องทำให้มันเกิดไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ต้องไม่โกรธนี่คือเพราะว่าปกติพวกเธอช่วยมีศีลหน่อยนะคือมีปกติหน่อยคือไม่โกรธเข้าใจยังไม่โกรธนี่คือภาวะปกติ
2: ปกติ
0: แต่โกรธนี่สิต้องหลงโกรธเข้าใจได้ยังต้องอวิชชาต้องโง่ต้องโมหะถึงจะโกรธต้องโง่ถึงจะร้องไห้ได้ถ้าไม่โง่ร้องไห้ไม่ออกต้องโง่ถึงจะโศกถ้าไม่โง่โศกไม่เป็นโศกไม่เป็นเพราะไม่โง่ถ้าโง่เมื่อไหร่โศกได้เข้าใจได้ยังเอาละตอนนี้พวกเราโลภไหมคะเอาไม่โลภนี่ต้องสร้างให้เกิดไหมคะ
2: ไม่ต้องค่ะ
0: เกิดมาใหม่ๆเนี่ยเราเกิดมาเราก็ไม่โลภจริงป่ะโอ้โหแล้วพอโดนยั่วนั่นเนี่ยความโลภเพิ่มไหมคะก็อยากได้อยากได้อยากได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆภาวะไม่โลภคือภาวะปกติ
2: ปกติ
0: เข้าใจยังแต่ไม่หลงนี่สิต้องมาเรียนไหมคะ
2: เ
0: พราะนั้นศาสนาพระเจ้าจึงเป็นศาสนาแห่งการศึกษาเรียนรู้แล้วรู้จริงรู้แจ้งรู้แล้วจบถ้าไม่รู้แล้วไม่จบเรียนให้มันรู้แล้วจริงไม่จริงพวกเธอช่วยลืมหน่อยสิว่ากอไก่เขียนยังไงเธอลืมได้ไหมก็มันหูแล้วเข้าใจหรือยังเพราะนั้นเธอตอบฉันหน่อยตาเนี่ยสุขหรือตาเป็นทุกข
2: ์ตาเป็นทุกข์
0: เพราะมันเป็นอยู่ยากไหมคะ
2: เป็นอยู่ยากค่ะ
0: มันไม่ยอมเป็นตาสาวๆมันไม่ยอมเป็นตาเด็กๆน่ารักมันตอนนี้มันเป็นตายายแก่เนี่ยมันทุกข์ไหมคะเนี่ย
2: ทุกข
0: ์แต่อย่าแปลว่าตาเป็นทุกข์คือตาเจ็บอะละอะละไม่ใช่อย่าไปแปลว่าตาทุกข์คือตามันป่วยเท่านั้นไม่ใช่นั่นมันทุกข์เล็กๆแต่ทุกข์ยิ่งใหญ่ของมันคือมันเปลี่ยนตลอดเข้าใจหรือยังเพราะนั้นอนิจจังคือทุกขังอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงทุกขังคือเป็นอยู่ยากมากเป็นอยู่ไม่ได้เข้าใจหรือยังเอาต่อเลยค่ะ
2: หูเป็นทุกข
0: ์เป็นอยู่ยากเป็นอยู่ไม่ได้เนาะ
2: จมูกเป็นทุกข์เป็นอยู่ยากเป็นอยู่ไม่ได้ลิ้นเป็นทุกข์เป็นอยู่ยากเป็นอยู่ไม่ได้กายเป็นทุกข์เป็นอยู่ยากเป็นอยู่ไม่ได้ใจเป็นทุกข์เป็นอยู่ยากเป็นอยู่ไม่ได้
0: นี่ภายในนะภายในก็เป็นทุกข์ภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบเข้ามาแล้วแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดก็เป็นภายนอกที่กระแทกระดับกระแทกระดับมันก็เป็นทุกข์ก็เลยเห็นว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับลงความดับลงแห่งทุกข์คือนิพพานคือความปกติแต่เราไม่ยอมอยู่กับปกติเราก็ไปสร้างโทสะให้เกิดความโง่ความไม่ได้ฟังธรรมความไม่รู้จริงก็ไปหลงโกรธนั้นโกรธนี้สารพัดจะว่าเขาแล้วบันดีกันดีก็โกรธตัวเองมีไหมฮานี่มันบัดดีบะอะไรเงี้ยเอาเพราะนั้นต้องเห็นทั้งภาย ในทั้
2: งภายนอก
0: และภายในภายนอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเบียดเบียนกันเป็นกองทุกข์เหมือนกันเข้าใจหรือยังจงอยู่ร่วมกันด้วยความช่วยดับทุกข์ให้แก่กันและกันอาจารย์มาพูดเพื่อดับทุกข์ให้พวกเธอเท่าที่จะทำได้ขออนุโมทนาและขอให้ท่านทั้งหลายจงบรรลุมรรคผลนิพพานถึงความไม่มีทุกข์แล้วช่วยกันชักชวนผู้อื่นให้มาดูให้มาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นนั้นมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นนั้นมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์คือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
2: สาธุสาธุสาธุ
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
4: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: ตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ขอให้ระลึกรู้พึงมีสติว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: Mass FM

0: สมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-066-69-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: นี้นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหลังเกิดเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยที่จังหวัดชลบุรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่น
3: กองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นทีมนักตบสาวไทยเอาชนะฟิลิปปินส์3-2เซตคว้าชัยเป็นนัดที่2ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหลังเกิดเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยที่จังหวัดชลบุรี
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ฆาตกรรมชาวรัสเซีย2รายที่จังหวัดชลบุรีซึ่งตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานไปถึงคดีฆาตกรรมครอบครัวชาวไทย3รายจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการโดยพบว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เคยต้องโทษและคดียาเสพติดแต่ยังไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างรัดกุมปิดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
5: แล้วก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดให้เข้มงวดให้เต็มที่ตอนนี้เราก็จับตัวผู้กระทำผิดทุกคนได้แล้วทางตำรวจเองก็จะตั้งทีมทำสำนวนให้มีความ